0: ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทน3สมาคมปุ๋ยเพื่อติดตามสถานการณ์ว่าแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่มีความแน่นอนแต่รัฐบาลได้ทำงานร่วมกันในลักษณะทีมไทยแลนด์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการปริมาณปุ๋ยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศพร้อมดูแลให้ราคาจำหน่ายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและไม่เป็นภาระแก่เกษตรกรทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ย5ลำได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบออร์มุสแต่จากการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เรือบางส่วนสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้แล้วขณะที่อีกส่วนหนึ่งได้มีการปรับเส้นทางขนส่งเพื่อให้สามารถนำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ปุ๋ยในปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามภาครัฐและภาคเอกชนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลเรื่องราคาเพื่อให้การจำหน่ายเป็นไปตามกลไกตลาดและต้นทุนที่แท้จริงสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้นยังคงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลาสอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยโดยตั้งเป้าดำเนินการใน40จังหวัดทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว6จังหวัดและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คนละครึ่งช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจนนัดที่2ทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าชนะทีมชาติออสเตรีย2-0โดยทั้ง2ประตูของอาร์เจนตินาได้จากลีโอเนลเมสซี่นาทีที่38และช่วงทดเจ็บนาทีที่90+5ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเล็กซัสอิสบรอนอินเตอร์เนชั่นแนล2026ที่ประเทศอังกฤษประเทศเชเดียรอบ32คนสุดท้ายราฟาเอลคอนดิยงนักเทนนิสมือ43ของโลกจากเบลเยียมแพ้ฮวนมาริเอลเซรุนโดโรคู่แข่งชาวอาร์เจนตินามือ45ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ 1-2 เซต4-6 6-4 และ6-7 ไทยเบรก5-7ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่มไอทีมตระไก่ฝรั่งเศสพบกับอิรักเวลา 4:00 นต่อด้วยอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์พบกับเซเนกัลเวลา 7:00 นและเวลา 10:00 นจอร์แดนพบกับแอลจีเรียสำหรับนัดที่2ของกลุ่มเจสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ู้บัญชาการทหารบกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมทุกมิติถอดบทเรียนสาธารณภัยยกระดับการช่วยเหลือประชาชนกองทัพบกยืนยันยึดข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC 27 ธันวาคม 68 เดินหน้าปกป้องอธิปไตยประเมินสถานการณ์ชายแดนอย่างควบคุมได้พร้อมดูแลประชาชนเต็มขีดความสามารถกองทัพบกเปิดร้านสวัสดิการ TX สาขากองบัญชาการกองทัพบกเสริมสวัสดิการกำลังพลเข้าถึงสินค้ามาตรฐานในราคาที่เหมาะสมกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรเฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนหลังทหารเมียนมาเข้าปะทะกองกำลังกลุ่มต่อต้านเจรจาสหรัฐอิหร่านสะดุดทรัมป์ขู่โจมตีรอบใหม่ขณะที่อิหร่านประท้วงท่าทีของผู้นำสหรัฐตำรวจญี่ปุ่นจับชายต้องสงสัยเป็นผู้บริหารปรินซ์กรุ๊ปเครือข่ายสแกมยักษ์เทศกาลไทยกรุงโซลคึกคักกระทรวงการต่างประเทศเดินหน้าดันซอฟต์พาวเวอร์ SME พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอังคาร23 มิถุนายน 2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพจน์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับรวมมาถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยคร
0: ับ ค่ะสวัสดีคุณต้นน้ำด้วยนะคะ
1: คุณลาวโขงเจียมครับ
0: คุณอุดไหโรคุณนิตยาบางกรวยคุณสุรศักดิ์มาเช่นเคยนะคะตื่นเช้า
1: ครับนะทักทายให้กำลังใจกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นหน้าฝนอยู่นะ หน้าฝนแล้วก็ฝนตกทุกๆวันนะครับ บางวันก็เช้าบางวันก็เย็นนะครับเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีป้าดาวปทุมพรด้วยนะคะ
1: ครับเนี่ยแฟนนิตยาพี่นิตยาบางกรวยนี่เป็นแฟนประจำเลยนะ
0: ค่ะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดาคุณเจนิดผัดไทยบางใหญ
0: ่ค่ะ
1: คุณต้นน้ำปรมินทร์นี่ก็เป็นแฟนประจำนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศจากพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับเป็นการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569นะครับโดยมีพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานโดยก่อนเริ่มการประชุมนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมได้ยืนสงบนิ่งถวายแสดงความอาลัยนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา47 วินาทีจากนั้นก็ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่กำลังพลสกัดกองทัพบกที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพบกก็ขอให้พัฒนาต่อไปแล้วก็ฝึกนักกีฬารุ่นใหม่ต่อยอดสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพบกแล้วก็ประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับ
0: ค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมค่ะท่านพลตรีวินไทยสุวารีท่านโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็กล่าวว่ากองทัพบกเนี่ยได้จัดกิจกรรมแล้วก็มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไม่ว่าจะเป็นการลดธงลงครึ่งเสาหรือว่าการกำหนดให้กำลังพลเนี่ยแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15 วันรวมถึงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7 วันเมื่อวันพุธที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมวานครบ15 วันในวันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ25 มิถุนายนค่ะรวมถึงพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานครบ50 วันแล้วก็สัตตมวานครบ100 วันนะคะเพื่อให้กำลังพลทุกนายเนี่ยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับ100 วันก็จะไปครบในวันศุกร์ที่18 กันยายนนะครับ
0: ค่ะ
1: ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกในครั้งนี้นะครับกรมกำลังพลก็ได้ชี้แจงการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกองทัพบกหรือว่าสบรทบนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทัพบกนะครับทั้งกรณีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมการทุจริตต่อหน้าที่และการลงโทษหรือลงทันที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารโดยเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน3 ช่องทางครับก็ได้แก่การร้องเรียนด้วยตนเองทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์พร้อมกับกำหนดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับนำเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็แจ้งความคืบหน้าภายใน24 ชั่วโมงทั้งนี้เมื่อได้ข้อยุติจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะดำเนินการตามมาตรการทางวินัยด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสอันนี้จากกรมกำลังพลทหารบกนะ
0: ค่ะต้องบอกว่าหลายหน่วยเขามีการชี้แจงงานที่กำลังจะปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกองทัพบกนะคะ
1: ค
0: มาดูเรื่องของงานบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างรับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมกิจการพลเรือนทหารบกนั่นเองค่ะมีการฝึกปฏิบัติทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดก็จะมีการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติค่ะด้านสาธารณภัยประจำปี2569นี้ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปฝึกที่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องของการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการแพทย์สาธารณสุขรวมถึงการสนับสนุนทางอากาศยานและที่สำคัญซึ่งปีนี้จะมีผู้แทนกองทัพบกมาเลเซียแล้วก็กองทัพบกฟิ ลิปปินส์เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบรรเทาสาธารณภัยถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสงขลาห่วงของปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถปัจจุบันนะคะหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกเนี่ยทุกหน่วยเลยมีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องรองรับภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การจัดการงานด้านสาธารณภัยค่ะ
1: ครับซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยนะครับที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตำบลชายแดนให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงของกำลังพลในพื้นที่เป็นสำคัญครับ
0: ค่ะทหารเราทำหลายหน้าที่นะคะคุณสุธีเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยด้านของกรมยุทธการทหารบกเนี่ยเขารายงานผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดค่ะก็ในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะปราบปรามทั้งหมดเนี่ย92ครั้งนะคะในเรื่องของยาเสพติดค่ะแล้วก็สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด109คนยึดของกลางยาบ้าประมาณ23ล้านเม็ดยาไอซ์ประมาณ 3,800 กิโลกรัมมีเคตามีนด้วยนะคะ549กิโลกรัมมีเฮโรอีน14กิโลกรัมค่ะอันนี้ตัวเลขกลมๆนะแล้วก็จับผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้516คนไม่น้อยเลยทีเดียวรวมถึงสกัดกั้นในเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่าสินค้าหนีภาษีนั่นเองเช่นบุหรี่น้ำมันต่างๆเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้ด้านกองกำลังผาเมืองนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพของกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์เนี่ยนะครับได้ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ตรวจยึดยาเสพติดจำนวน 994,000 เม็ดก็คงจะเป็นยาบ้า นี่แหละนะฮะภายในพื้นที่บ้านล้องอ้อล้องอ้อนะฮะตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเบาะแสว่าพบกระสอบพลาสติกแล้วก็กล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกทิ้งไว้บริเวณริมถนนสาธารณะในพื้นที่บ้านล้องอ้อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็พบกระสอบพลาสติกจำนวน2กระสอบด้วยกันแล้วก็กล่องพลาสติกอีก1ใบซุกซ่อนยาบ้านะครับจำนวน 994,000 เม็ดกระสอบที่1เนี่ยมี 362,000 เม็ดกระสอบที่2จำนวน 396,000 เม็ดกล่องพลาสติกเนี่ยจำนวน 236,000 เม็ดรวมของกลางทั้งสิ้น 94,000 เม็ดคร
0: ับ ค่ะก็กะว่าจะอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่นะคะโอ้โหก็ไม่รอดนะคะนี่ขนกันมาเป็นแบบนี้เลยจากการตรวจสอบนะคะไม่พบบุคคลต้องสงสัยแล้วก็คาดว่าผู้กระทำผิดเนี่ยมีการลักลอบนำกระสอบนำกล่องพลาสติกที่บรรจุยาเสพติดมาพักคอยไว้ก่อนเพื่อรอการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ต่อไปแต่ว่าพี่น้องประชาชนของเราไปสังเกตเห็นก่อนนะแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าตรวจสอบนั่นเองปัจจุบันนะคะของกลางทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับนี่ก็อยู่ที่พื้นที่สถานีตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปดูพื้นที่กองทัพภาคที่3อีกนะครับในด้านชายแดนไทยเมียนมานะครับมีการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและก็กองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเมื่อวานนี้โรงเรียนแม่โกนเกณฑ์ประกาศหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยครับด้านกองกำลังนเรศวรนะครับโดยมีพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมด้วยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันผู้นำท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณบ้านห้วงมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
0: ค่ะก็หลายครั้งที่เขาสู้รบในฝั่งเขาเองนะคะแต่ว่ากระสุนเนี่ยข้ามาตกทางฝั่งเราดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ได้ไปติดตามสถานการณ์ที่ฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรค่ะที่อำเภอแม่สอดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนอกจากนี้นะคะทางด้านของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูท่านก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ด้วยไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญค่ะให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจราชมนูท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของความเข้มงวดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองโดยยึดถือกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: จากชายแดนไทยเมียนมาไปดูชายแดนไทยกัมพูชาครับสถานการณ์ที่ชายแดนเป็นอย่างไรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้กล่าวยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่นะครับในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคม2568เป็นกรอบการดำเนินงานหลักพร้อมดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและก็ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศแม้ว่าจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาเนี่ยนะครับระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและก็ยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้แม้จะยังปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนแล้วก็บนสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ้างก็ตาม
0: กองทัพบกก็ยังคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังตรวจการอย่างต่อเนื่องนะคะ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงค่ะแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนถ้าหากว่าเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่เนี่ยฝ่ายไทยก็จะเน้นในเรื่องของแนวทางสันติวิธีคือการเจรจาก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนการใช้กำลังทางทหารจะกระทำเท่าที่จำเป็นภายใต้กฎการใช้กำลังแล้วก็กติกาที่เหมาะสมแนวโน้มสถานการณ์นะคะในมิติทางทหารคาดว่าอาจจะยังมีการกระทบกระทั่งอย่างที่คุณสุธีบอกเรื่องของวาจากำลังพลทางฝั่งนู้นอาจจะเมาบ้างหรือวินัยไม่ดีบ้างนะคะอาจจะมีกระทบกระทั่งทะเลาะกันบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่พบสิ่งที่บ่งชี้

0: บันทึกภาพนะฮะหรือเผยแพร่ข้อมูลในทางที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบนะครับเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับว่ากำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นยึดมั่นในกติกามีความเข้มแข็งและก็พร้อมปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของเกี่ยวข้องกับความยินดียินดีมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นการดูแลวีรบุรุษของเรานี่แหละที่เสียสละในห้วงของสมรภูมิไทยกัมพูชาที่ผ่านมามอบบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวร้อยตรีพานุพัฒน์ค่ะวีรบุรุษทหารกล้าสมรภูมิเนิน350ปราสาทตะควายค่ะศาลฝันทหารกล้ากองทัพภาคที่2แล้วก็ทางด้านของจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายการเมืองแล้วก็ประชาชนผู้มีจิตอาสาเนี่ยช่วยกันระดมทุนงบประมาณกว่า 1,500,000 บาทสร้างบ้านปูนหลังใหม่ที่มั่นคงทดแทนบ้านไม้หลังเดิมที่ทรุดโทรมให้กับครอบครัวร้อยตรีพานุพัฒน์สาวสาหรือว่าน้องวุ้นนั่นเองค่ะน้องวุ้นอยู่สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ภูมิลำเนาของน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลห้วยติ๊กชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เป็นการสร้างบ้านเพื่อตอบแทนความเสียสละของน้องหลายภาคส่วนมาร่วมแสดงความยินดีค่ะ
0: กลับจากกองทัพภาคที่2นะครับก็ไปที่กองทัพภาคที่4กันบ้างเมื่อวานนี้พลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่ให้การต้อนรับพลอากาศตรีพระดอนคุ้มทรัพย์ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการพร้อมด้วยภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาลดีฟภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่ร่วมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและก็ภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ที่บ้านใหม่ทุ่งนเรนตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทางนี้การดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติทั้งด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมและก็การสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะ
0: ร
1: อบนี้มีหลายหน่วยงานนี้จากต่างประเทศด้วยนะคะมาร่วมเป็นศูนย์กลางแห่งความดีและความหวังเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการค่ะสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
0: ครับไปดูบรรยากาศของการฝึกน้องๆทหารใหม่ไม่ได้พูดถึงหลายวันเลย เป็นยังไงบ้างไม่รู้ช่วงนี้เนี่ยนะครับ ไปดูหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับให้น้องๆทหารใหม่ภายในหน่วยได้รู้จักวิธีการนะครับโดยมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทหารใหม่มีหัวข้อการอบรมสำคัญก็ได้แก่การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED นะครับการประเมินสุขภาพจิตแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดูแลบาดแผลการพันผ้าอย่างถูกวิธีครับ
1: ค่ะก็นำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบจริงๆได้ไม่ว่าจะเป็นดูแลเพื่อนทหารดูแลครอบครัวหรือว่าดูแลพี่น้องประชาชนและคนที่เรารักค่ะคุณสุธีวันนี้นะคะเป็นวันสถาปนาเหล่าทหารช่างปีนี้ครบรอบ151ปีแล้วค่ะของการสถาปนาเหล่าทหารช่างแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจัดงานไปแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์19มิถุนายนที่ผ่านมาท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะคะมีทางด้านของพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างกำลังพลของกรมการทหารช่างได้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ครับซึ่งในพิธีนั้นผู้บัญชาการทหารบกก็ได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างผู้ทรงวางรากฐานอบรมและก็ฝึกฝนวิชาทหารช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารช่างอังกฤษจนได้รับการพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลครับ
1: ค่ะในโอกาสดังกล่าวนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ค่ะเพื่อเชิดชูเกียรติกำลังพลทหารช่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการ ่อสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาซึ่งได้มอบเครื่องหมายสงคราม

0: ามทุ่นระเบิดกิติมาศักดิ์แก่กำลังพลเหล่าทหารช่างจำนวน2นายด้วยกันที่บาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการค่ะนายแรกนะคะจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ก็ไปช่วยสมทบทางด้านของกองกำลังสุรนารีในวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะปี2568ที่ผ่านมาค่ะได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพลทำลายเพื่อตรวจค้นเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่เขาสัตตสมตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษระหว่างปฏิบัติภารกิจได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขาซ้ายและได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาซ้ายค่ะ
1: อีกนายหนึ่งนั้นคือ10เอกนิติธรรมศรีคำแสงครับของหน่วยกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6นะครับซึ่งปฏิบัติงานที่กองกำลังสุรนารีเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2568นะครับได้เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนหน่วยรบในพื้นที่เนิน350บริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในตำแหน่งพลทำลายเช่นเดียวกันครับเพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก่อนที่จะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดส่งผลให้สูญเสียขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้คร
0: ับค่ะในพิธีดังกล่าวมีครอบครัวมาให้กำลังใจด้วยนะคะตอนนี้ทั้งสองนายมีขวัญกำลังใจที่ดีขอบคุณที่เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายต่อชีวิตและร่างกายค่ะ
1: ครับเอานะครับสำหรับความเป็นมานั้นเหล่าทหารช่างก็ได้ถือกำเนิดพร้อมกับการก่อตั้งของกองทัพไทยแล้วก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเรียกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับโปรดเกล้าให้ตั้งเป็นกองทหารอินจิเนียร์นั่นแหละนะฮะขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายน2418ปฏิบัติงานตรวจทางวางแนวแล้วก็ปักเสาโทรเลขต่อมากองทหารอินจิเนียร์ก็ได้พัฒนามาเป็นกรมการทหารช่างในปัจจุบันครับ
0: ค่ะทำหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะหรือว่าช่วงของตึกสตง.ถล่มเนี่ยทหารช่างก็ไปช่วยเหลือเวลาน้อยค่ะคุณสุธีเราไปแบบรวดเร็วทหารช่างเข้าก่อนกลับที่หลังนะคะนี่คือคำขวัญของเหล่าทหารช่างค่ะ
1: นี่นะฮะก็เป็น first in last out เนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นวันสถาปนาของโรงเรียนใน10ทหารบกด้วยในวันนี้นะครับ23มิถุนายนซึ่งเช้านี้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกจะเป็นประธานนะครับครบปีที่59นะครับเดิมตั้งอยู่ภายในค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยเดิมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2557อยู่ใกล้ๆกับอุทยานราชภัฏนั่นเอง
0: ค่ะก็เกิดขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่5เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีภาพบรรยากาศนะคะมาพูดคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยค่ะ
1: ครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

FM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวE-FM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว E-FM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว E-FM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ

0: วัสดีวันอังคาร
1: มื้อเช้านี้ทานปลาเสริมสร้างโอเมก้า3ให้ร่างกายกันนะครับช่วยบำรุงสมองและทำให้หัวใจแข็งแรงและช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณส่วนที่สำนักงานปปช.นัดแถลงปฏิบัติการตรวจสอบโยงการเปิดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้10นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจับตาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณซึ่งสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆแล้วซึ่งหากวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในประมาณวันที่25มิถุนายนนี้ขณะที่ 13 นาฬิกา 30 นาทีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Fast Passปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายปรับปรุงกระบวนการภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตภาคเอกชนเพื่อเร่งรัดการลงทุนและเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายราเชนศิลปะรายะผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักการปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป10นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จะมีการแถลงปฏิบัติการซึ่งสำนักงานปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดนนทบุรีและพบเอกสารหลักฐานและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหลายรายการจากการเปิดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะมีการแถลงข่าวที่สำนักงานปปช.นนทบุรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันอาทิตย์ที่28นี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกสก.กาบัตรเลือกตั้งสีชมพูโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.leuktangkrungthep69.com และสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับหลังจากการเลือกตั้งโดยแจ้งด้วยตนเองณสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
4: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: Hello, good morning.
4: Good morning. สวัสดีค่ะเพื่อนๆ
3: How are you?
4: I'm fine, thank you. Oh my god.
3: Oh my god, I'm so excited. I want to see you two every day.
4: Oh.
5: ไปอเมริกาอีก10วัน
3: กลับมาพูด
5: ไทยไม่ได้เลย
3: พูดภาษาไทยไม่ค
5: ่
3: อยได้
5: ภาษาอังกฤษได
3: ้นิดหน่อย
5: ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเหรอ
3: ได้แค่แบบว่าสื่อสาร
5: เรื่อง
3: แบบว่าดิวพูดค่ะ
4: โอ้ my god
3: ดิวพูดได้ดิวอะไรได้แต่ว่าดิวธุรกิจอะไรก็ยากเลย
4: เอาไม่เป็นไร
3: ตอนที่เราไปออกรายการที่ NBC ตื่นเต้นมาก
4: โอ้ my god
5: ฉันอยากรู้ตอนนั้นนะมีล่ามไหมหรือต้องพูดภาษาอังกฤษ
3: ไม่มีล่ามฉันตื่นเต้นมากแต่ฉันน่ะก็เป็นคนที่แบบไม่ได้เก่งอิงมากแต่ความที่เราอะอยู่ในทีวีเยอะฉันก็อาศัย acting เหมือนนางงามจักรวาล
5: Yeah that's right
3: ก็ถามว่าฉันนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่มาที่ชิคาโก I am in Chicago third time very happy I like the city very good beautiful and I like อะไรดีวะ your guy กูก็อะไรกูชอบอะไรดีวะ beautiful city แล้วก็อะไรอีกกูชอบอะไรกูอ่านเป็นพิธีกรเขาหล่อแต่เขาก็แบบว่าเป็น LGBT เน
5: า
3: ะก็กลายเป็น and I like guys แล้วเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็ถามว่าแล้วชอบนอกจากความผู้ชายชอบอะไรบ้างกูก็บอกว่าฟูเขาบอกว่าแล้วชอบเป็นพิซซ่าไหมกูก็คิดใจเป็นสับแสลงปะวะพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยกูก็บอก yes I love pizza แล้วเขาก็แบบว่าเอากูไปแซวอะว่าเขาชอบผู้ชายแล้วพิธีกรนี่คือพิธีกรในช่วงหนึ่งของรายการใช่ป่ะแล้วก็ไม่เหมือนแบบประกาศข่าวแล้วได้เวลาเธอจะยิงเข้ารายการทีวีจะมีผู้ประกาศข่าวของ NBC อะสองคนใช่ไหมเขาบอกว่าไปดูคนไทยคนนี้สิเขาบอกเขาชอบผู้ชายด้วยนะอะไรเงี้ยกูข่าวแล้วเพื่อนกูตัดส่งมาให้ดูก่อนปะมึงงามหน้ามาบอกเลิศแต่กูถามว่าแล้วเป็นไงบ้างเออธรรมชาติดีอะไรอย่างเงี้ย
4: เ
3: ขาบอกเพราะคนอื่นเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยไปแล้ว
4: เ
3: กี่ยวกับเรื่องอะไรกูก็ในใจกูจะพูดยังไงวะให้กูได้ซีนอะ
4: เลิศนะ
3: ค่ะเป็นซีนเลยค่ะแล้วตอนเช้าห้องอาหารในโรงแรมอะในแอปอินเตอร์คอนอะมันก็จะเปิดช่อง NBC ใช่ปะมึงก็เปิดกูฝรั่งก็ขำกูเหมือนกันกูก็นั่งมากินข้าวแล้วเด็กเสิร์ฟทุกคนรู้จักกูหมดเลยเพราะว่าเขาเปิดซ้ำกันทั้งอาทิตย์อะค่ะ
4: เห็นไหมล่ะมันคือการเผยแพร่ความเป็นไทยนี่แหละความเป็นไทยแบบน่ารัก
3: จริงแม
4: ่นะค่ะเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะจ๊ะอยู่แถวไหนการวันนี้เป็นกำลังใจให้กับคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะเพราะว่ารถติดมาก
5: ๆ
4: เส้นเพชรบุรีตัดใหม่วิ่งมุ่งหน้าเข้ามาอโศกเมื่อกี้คือติดแบบติดไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเว้ยอยู่ไม่ไหวเว้ยอยู่ไม่ไหว
3: คือในใจอ่ะจะต้องแบบว่าต้องสวดมนต์นะ
4: ใช
3: ่สิสิสิสิสิสิเลย
4: ใช่
3: แต่ประเด็นคือวันที่รถติดแบบเนี้ยเพราะว่าทั้งโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนธรรมดามหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดหมดแล้วฉันถามหน่อยดูกรกฎาคมมีวันหยุดปะ
5: กรกฎาคมมีวันหยุดไหมมีปลายเดือน
3: เออแต่ต้นเดือนก็คือทำมาหากินกันก่อนนะเออเข้าใจปะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องอะไรพวกนี้เนาะหนูเน
4: า
3: ะ
4: ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับช่วยกันจัดรายการวันนี้วันอังคารนะจ๊ะอยู่กับแก๊งหอยกระป๋
3: อง
4: หออยหอยกปกระป๋อง
3: หอยกระป๋อง
4: หอยกระป๋อง
5: เย้
3: เสียงปรบมือดีนี่ค่ะ
4: เธอ
5: ยังไง
4: ชอบกินเลือดหมูไหม
3: เลือดหมูเลือดไก่กินแต่ต้องใส่ไปในพวกถ้าเลือดหมูใส่ในขนมจีนน้ำเงี้ยวถ้าเลือดไก่ใส่ในไก่เขียวหวานไก
4: ่ต้มเลือดหมูฉันก็กิน
3: ต้มเลือดหมูแต่ต้องสุกนะ
4: เออ
3: ฉันลาบไม่ได้ว่างี้นะ
5: ยังไง
3: ต่อให้แม่เป็นคนอีสานพ่อเป็นคนเหนือพวกลูพวกลาบดิบอะไรเงี้ยก็ยังไม่เก่งก็ไอ้พวกที่แบบเห่าดงหรือว่าเป็นแบบว่าจิ้นสดๆเลือดสดๆเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แม่
4: ใช่ไหมนะครับล่าสุดมีข่าวออกมานะคุณแม่คนหนึ่งครับถ่ายคลิปลูกน้อยกินเลือดไก่ก้อนแบบไม่ผ่านความร้อน
5: วิดิบปะหรอมันจะเป็นยังไงอะเลือดไก่ก้อน
4: คือเลือดไก่อะ
3: เนี่ยอย่างเงี
4: ้
3: ย
4: เลือดไก่เวลาเขาใช้เวลาเขาทำเวลาเขาเอามาทำอะเขาก็เอาไปลองเลือดเลย
5: อ๋อแต่ว่าตามหลักอะถ้าโรงงานผลิตอะฉันเคยดูสารคดี
4: เออ
5: มันผ่านการต้มมาแล้ว
4: ต้มยัง
5: ต้มมาแล้วแต่จริงๆก็ต้องมาต้มอีกรอบ
4: ต้องต้มซ้ำใช่ไหม
5: ใช่ต้องกินร้อนอ่ะแต่ว่าตามหลักโรงงานเขาเอาเลือดใช่ไหมเสร็จแล้วเขาไปใส่กับสารอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วก็ไปต้ม
4: เนี่ยคุณแม่ฮัทท่านเนี่ยลงคลิปใช่ไหมให้ลูกน้อยกินเลือดก็เลือดไก่เป็นเลือดไก่เป็นก้อนๆแบบไม่ผ่านความร้อนแล้วก็แคปชั่นบอกว่าเนี่ยไม่ยอมให้อุ่นไม่ยอมให้ลวกชอบกินเย็น
5: ๆ
4: คนผ่านมาเห็นก็ไม่สบายใจยะสิโธ่
5: ใช่ไง
4: เขาไปเตือนแม่สวนกลับว่าอะไรก็กินแบบนี้ตลอดอะค่ะ
5: ตามหลักมันต้องกินร้อนต้องอุ่นให้ร้อนก่อนแต่ว่าอันนี้มันผ่านการต้มแล้วนะการผลิตอะฉันเคยดูโรงงาน
4: ไอ้ข้อความที่บอกว่าชอบกินเย็นๆนี่แหละทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงก็เลยเข้าไปเตือนนะนะว่าควรจะเอาไปอุ่นหรือต้มก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่จะส่งผลต่อเด็กล่าสุดครับพอมันเป็นดราม่าย่อมๆเนาะคุณแม่ดังกล่าวก็โพสต์คลิปลูกพร้อมแคปชั่นว่าชอบก็คือชอบจะกี่รอบก็ชอบอยู่ดีต้มสุกแล้วค่อยแช่เย็นตามแนะนำแล้วค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ 1.2 ล้านคนด้วยขอบคุณค่ะ
3: ก็คือแม่เขาก็คือเอาไปต้มร้อนให้สุกก่อนแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมแล้วก็ให้ลูกทานใช่ไหม
5: เขาควรกินร้อนไง
3: คือต้องฝึกเด็กอันนี้นะพูดตรงมันเป็นความชอบจริงแต่คุณแม่ก็ต้องฝึกน้องอันนี้ก็พูดตามหลักบ้านกินเอาตรงคุณผู้ชมของกินอ่ะมันแบบบ้านใครบ้านมันจริงแต่เรื่องสุขอนามัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าต้มจนสุกแล้วแล้วก็เอาไปแช่เย็นแล้วลูกก็ชอบทานแบบเย็นๆอ่ะอันเนี้ยเข้าใจได้แต่ประเด็นคือบางคนเขาผ่านมาเขาไม่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็เลยเป็นห่วงแหละคุณแม่
4: แกแต่ของจริงเซเลบาร์บอกมาเลยเลือดสัตว์ประโยชน์ไม่ค่อยมีหรอก
5: ใช
4: ่เป็นโทษซะเยอะด้วย
3: ที่รู้เพราะว่าปกติแล้วเซเลบบาร์เขาชอบทำแกงเขียวหวานไก
4: ่
3: ทำอะไรอย่างงี้ไง
5: แต่ฉันน่ะเคยอันนี้หลักสายมูนะ
4: เ
5: ขาบอกว่าการกินต้มเลือดอ่ะ
4: เ
5: ออคนเป็นแม่ไม่ค่อยกินเพราะลูกจะไม่ค่อยเชื่อฟังตั้งแต่นั้นฉันก็เลยไม่กิน
4: แล้วลูกเชื่อฟังไหมก็ไม่งั้นกลับไปกินเถอะ
3: น้องดีนก็เลยเอาตรงๆเอาตรงๆน้องดีนก็เลยแต่ว่าถึงไม่กินก็ไม่เชื่ออยู่ดีคร
4: ับ ใช่ถึงไม่กินก็ไม่เชื่อ
3: ล่าสุดคือลูกไม่ใช่ขนาดไปทำผมสีชมพูแล้วนะ
4: ใช่สิ
3: เนี่ยเห็นไหมล่ะ
5: เจี๊ยบเลย
3: ขนาดผมสีชมพูเลือดนะถ้ากินนี่คือไม่ยังไงอะเข้าใจป้า
5: แต่ตามหลักจริงมันต้องกินร้อนไหมสำหรับผู้รู้ถามหน่อย
3: แต่สำหรับตัวหนูนะ
4: คือเอาจริงๆถ้ามันต้มแล้วอ่ะก็ถือว่าโอเคจะเย็นหรือร้อนหลังจากต้มแล้วอ่ะฉันว่าโอเคแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหามันอยู่

0: มงหนึ่งมันก็ไม่รอฉันก็ยังเทกินมันคือข้าวไข่เดียวกันปะก็คือ
1: ไม่อันนั้นถือว่าต้มแล้ว
0: เนาะ
1: ต้มมาแล้วสิอันนั้นถือว่าผ่านกรรมวิธีแล้ว
0: โอเคก็อยู่ในแบบว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วเนาะ
1: นี่ไง
0: หวานเนี้ย
1: หมีแพนด้าบอกมาตอนเด็กๆแม่บอกว่าเป็นเด็กห้ามกินเครื่องในสัตว์โตมาจะดื้อ
2: นี่ไงฉันเคยได้ยินอันนี
1: ้แต่ว่าโตมาแม่เฉลยบอกเปล่าหรอกแม่กลัวกินหมดแม่ควรเอาลูกแย่งกิน
2: ฉันได้ยินอันนี้
0: เด็กๆฉันก็เป็นเหมือนกันน้อง
2: โดนหลอกเหรอ
0: ฉันบอกไงปะลูกชิ้นอันเนี้ยคือลูกชิ้นอ้วกนะอย่ากินนะและไม่อร่อยคือเกี๊ยวปลาและน้องฉันก็เชื่อจนถึง 5-6 ขวบแล้วพอวันหนึ่งน้องฉันก็มาลองกินบอกว่าเกี๊ยวปลาอร่อยมึงโกหกกูตั้งแต่เด็กๆฉันบอกเออแล้วเกี๊ยวปลามันเป็นเกี๊ยวปลาข้างหน้ามันจะม
1: ี
0: ปลาใช่ไหมแล้วมันจะแย่ๆหน่อยแต่มันอร่อยสำหรับฉันเวลาฉันสั่งกินแต่โฟมาฉันก็บอกเฮ้ยสั่งไปเถอะเด็กๆฉันบอกว่าทุกคนสั่งเลยสั่งทุกอย่างหมดมันจะมีแบบอยากกินอันนั้นแม่งฉันบอก
1: เ
0: ลยว่าสั่งไปหมดกันวันแหละไม่เป็นไรไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินเองมันไม่อร่อยหรอกแล้วกินฉันก็เออฉันก็ทำท่าให้น้องดูน้องฉันก็ไม่กล้ากินฉันก็เอาไว้ให้พี่
2: เ
0: ส
2: ียตลาด
0: ก
2: ินเอง
0: ก็เจ็ดแปดขวบ
2: แล้วน้องก็ยังเด็กมากมาก
0: โบราณ
2: อ
0: ่ะ
2: อ๋อหรอ
0: โบราณก็มาหากับฉันปีเดียวมันก็ไม่กินพอเริ่มโตมามันเริ่มเปิดใจกินมันไหวไหมอร่อย
1: เห็นไหมล่ะ
2: โดนหลอกแล้ว
1: แล้วอีกอย่างนึงนะเลือดไก่เนี้ยเขาบอกว่ามันมีเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วยอาจจะมีเชื้ออะฮิวาเทียมหรออ
2: ืมใช่เชื้ออะฮิวาเทียม
1: หรอ
2: เป็นแบคทีเรีย
0: ย
2: ัง
0: ไงอ่ะก็ต้องทำสุกอ่ะง่ายๆเธอขอพวกนี้กินดิบไม่ได้อ่ะต่อยโรงงานต้มสุกมาแล้ว
2: เช
0: ื้ออ
2: ะฮิวาเทียมส่วนใหญ่ก็เจอในอาหารทะเลประมาณนี้อืม
0: เนี่ย
1: มันติดเชื้อโรคมาจากอย่างนี้ไงเรื่องคืออย่างนี้เลือดไก่ต้มเนี่ยสามารถบริโภคได้นะแต่อย่าลืมว่าเวลาวางขายเลือดไก่ต้มในตลาดอ่ะเขาวางปนกับเนื้อสัตว์ดิบ
2: ใช
1: ่เข้าใจไหมแล้วเวลาแม่ค้าใช้มือจับเดี๋ยวหยิบสับเนื้อดิบเดี๋ยวมาหยิบเลือดเดี๋ยวมาหยิบอะไรมีดที่หั่นของดิบมาหั่นเลือดก็ทำให้เชื้อโรคจากเนื้อสัตว์ดิบอ่ะย้ายมาบนเลือดไก่ต้มได
0: ้อ๋อมันเป็นแบบนี
1: ้มันเป็นแบบนี้แล้วพอเอาตัวอย่างเลือดไก่ต้มไปเพาะเชื้อก็เจอพวกเชื้ออะฮิวาเทียมซะด้วยดังนั้นถ้าซื้อไก่ต้มมาจากตลาดอย่ากินโดยทันทีนะครับเอาไปผ่านความร้อนอีกรอบนึงก่อนเพื่อกำจัดเชื้อโรคพวกนี้เข้าใจเรื่องยัง
0: เข้าใจแล้ว
2: เข้าใจเรื่องแล้ว
0: มันเป็นจังสีไง
1: มันเป็นจังสีแหละ
0: เพราะอย่างนั้นนะเราก็ต้องเตือนลูกเตือนหลานแล้วเราก็มีการวางแผนในการรับประทานบางทีอาจจะชอบแบบนั้นแต่ว่าชอบอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องดูสุขอนามัยแต่ถ้าเกิดคุณทำสุกแล้วแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกรอบนึงให้ลูกทานแล้วลูกชอบทานอย่างนั้นอ่ะก็เป็นเรื่องคุณละ
2: ใช่
0: เป็นสไตล์บ้านคุณละนะค่ะ
1: นะครับเอาล่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องถามหน่อยได้ไหม
1: ได้สิ
0: แอปส่งอาหารในประเทศไทยที่เราคุ้นเคยก็มีไม่กี่เจ้าแต่บางแอปมันเป็นแอปจากจีน
2: อ
0: ่ะเธอเคยเห็นไหมแถวห้วยขวางจะเป็นเหลืองๆส้มๆอ่ะ
2: จะเป็นเฉพาะห้วยขวางย่าน
1: หรอ
2: คนจีน
0: บ้านฉันบ้านฉัน
1: แกพูดความจริงป่ะฉันไม่เคยเห็นเลย
2: ต้องไปย่านห้วยขวาง
0: เธอจะอยู่มณฑลฉันมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวางมีเหรอลูก
0: เยาวราชสอง
2: เธอ
0: ใช้นัททาวสองอ่ะ
2: จะเป็นแล้วเขาก็จะเป็นแอปภาษาจีนเลย
0: เธอรู้ป่ะ
1: หรอ
0: วันหน้าบ้านฉันเลยหน้าบ้านฉันฉันนึกว่าฉันอยู่เฉินตูคอนโดฉันน่ะ
2: เออเหมือนนะ
0: คอนโดฉันพูดตรงๆคอนโดฉันถึงแม้ว่าตรงข้ามจะเป็นสันทดเกาหลีแต่ข้างคอนโดคือมณฑลเฉินตู
2: เออคนจีนเยอะ
0: เดินไปปุ๊บมีแค่เซเว่นอันเดียวแหละที่เป็นของไทยนอกนั้นคือจีนหมดเลย
2: ร้านอาหารจีนก็เยอะย่านนั้นน่ะมณฑลตูจริง
0: ฉันงงมากแล้วเนี่ยจะมีเนี่ยไอ้แอปเนี่ย
2: เน
0: ี่ยอย่างเงี้ยเธอ
2: เป็นภาษาจีนหมดเลย
0: มันถูกกฎหมายมั้ยเธ
2: อแต่ล่าสุดน่ะมีคนไปร้องเรียนนะล่าสุดมีคนไปร้องเรียนบอกแอปเนี้ยวิ่งส่งอาหารย่านที่มีคนจีนแถวพวกสุทธิสารราชดา
0: ห้วยขวาง
2: แล้วก็มีพัทยาชลบุรีด้วยประมาณนี้แล้วก็คนขับอ่ะก็เป็นคนจีนด้วยนะพูดไทยไม่ได้ฉันว่าน่าจะเป็นการรวมตัวกันของแบบเจ้าของร้าน
0: แล้วเปิดเอง
2: เป็นคนจีนแล้วก็มาเปิดเองทำแอปพลิเคชัน
0: แต่คนจีนที่พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วขับในกรุงเทพได้คือต้องเก่งเหมือนกันนะ
2: เขาก็ส่งตามบ้านคนจีนอย่างเดียวไง
0: ก็ปวด
1: ไม่แล้วเขามีใบขับขี่เมืองไทยหรอ
2: เขาไม่รู้ว่ายังไงแต่ฉันว่าบางคนก็เป็นคนไทยเห็นบางคนก็หน้าตาเป็นคนไทยถ้าเกิดย่านห้วยขวางแต่เขาบอกว่าจากที่ร้องเรียนอะเป็นคนจีนพูดไทยไม่ได้ด้วย
1: แล้วประเด็นของข่าวนี้คือ
2: เนี่ยสังคมเลยตั้งคำถามว่าแอปเนี้ย
0: ถูกกฎหมายไหม
2: กฎหมายไหมได้รับการอนุญาตจริงไหมเนี่ยล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่เลยไปทดลองไปเขาPPTVนะคะก็ลองไปโหลดแอปมีบริการส่งอาหาร

0: มีบริการส่งยารักษาโรคบริการแม่บ้านนวดแผนโบราณถึงบ้านด้วย
1: โอ้ลด
0: มีบริการเรียกรถได้ด้วย
1: โอ้ลด
0: แล้วให้บริการด้านการท่องเที่ยวด้วยเน้นพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองท่องเที่ยวมีบริการด้านต่อวีซ่าบริการรถเช่าทัวร์เหมาแพ็กเกจถ่ายภาพท่องเที่ยวเอาไว้สำหรับคนจีนโดยเฉพาะ
2: อันนี้ไม่ถูกกฎหมายแน่นอน
0: ฉันว่ามันอาจจะเป็นแอปจากจีนไงทำที่จีนนึกออกปะแล้วก็จริงๆแอปอ่ะมันคือตอนนี้กฎหมายประเทศไทยอ่ะมันยังไม่ทันเรารู้สึกว่ายังไม่ทันเพราะว่าสมมุติเธอมีบริษัทที่จีนเธอทำแอปขึ้นมาคนใช้ทั่วโลกมันไปโวไวนึกออกปะแอปนี้สามารถโหลดได้ทั่วโลก
2: แล้วคนจีนดันไปเก่งเรื่องพวกนี้อีกด้วยล่ะเธอเข้าใจปะ
0: เรื่อง
2: อะไรต่างๆอ่ะนะ
0: เนี่ยแล้วพอลงพื้นที่นะคะก็ลงพื้นที่ไปห้วยขวางร้านอาหารจีนหลายๆอย่างเนี่ยก็ติดสติกเกอร์แพลตฟอร์มนี
2: ้
0: ว่าสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้พูดคุยกับพนักงานส่งอาหารรายหนึ่งนะคะนักข่าวบอกว่าก็ทำงานกับแพลตฟอร์มนี้มา4ปีแล้วกระแสข่าวนี้มีมานานแล้วแต่ตัวเขาไม่สนใจเลยที่ผ่านมาทำอาชีพนี้รายได้ดีที่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เงินมา 20,000
1: โอ้เยอะนะ
0: เธอเท่ากับอาทิตย์ละ 10,000 เดือนนึง 40,000 นะ
1: เยอะนะ
0: เออเดือนนึงเยอะนะไรเดอร์บอกว่าแพลตฟอร์มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะไม่ใช่คนจีนไม่ได้มีเฉพาะชาวจีนอย่างเดียวตามที่เป็นกระแสมีคนไทยทำงานในแอปนี้ด้วยแล้วอธิบายว่าผู้ที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยหรือผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เนี่ยมาทำงานที่แอปนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนจีนจะใช้บริการแอปนี
1: ้อ๋อแต่ที่คนเข้าใจว่ามีคนจีนเยอะเพราะอะไรบางคนเป็นชาวไทยใหญ
0: ่อ๋อเข้าใจแล้วเขาพูดจีนได้
1: เป็นชาวไทยใหญ
0: ่
1: สามารถสื่อสารภาษาจีนได
0: ้คือ
1: คนก
0: ็
1: เลยอยากเอ๊ะคนจีนหรือเปล่าอย่างนี้ไง
0: เป็นชาวไทยใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลูกค้าที่คนจีนแหละที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเป็นภาษาจีนคนไทยก็เลยไอ้คนจีนก็เลยถนัดประมาณนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบหน่อยได้ไหม
2: บอกเขาบอกตรวจสอบไม่พบ
0: ภาษียังไงจ่ายภาษีในไหมทำธุรกิจในประเทศไทย
1: มีใบเปล่า
0: เออเรารู้สึกว่าอย่างแอปพลิเคชันอะตอนนี้รัฐบาลก็ต้องดูแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเกิดจะมาหากินในเมืองไทยแบบเนี้ยคุณต้องจดตั้งบริษัทในเมืองไทย
2: คือมันต้องมันต้องจดทะเบียนเมืองไทยอยู่แล้วถ้าเกิดจะเปิดแอปพลิเคชันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีรถขนส่งอาหารแบบเนี้ยไม่งั้นแอปพลิเคชันในเมืองไทยใครๆก็ทำได้สิวันนึงก็คือมีดาดาดีลิเวอรี่จะขนส่งอาหารอิสลามอย่างเดียวก็ได้สิถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: เออเนี่ยแอปชื่อว่าอ่านว่าอะไรวะ
1: งอกู
2: งอกุลป่ะ
1: งอกู
2: งอกู
0: อ่านว่าอะไรอ่ะ
1: โกคู
2: โกคูฟู้ด
0: โกคู
2: โกคูฟู้ด
0: อ
2: ืมที่จีนมีแอปนี้
0: ใช่
2: เวลาส่งอาหารนะ
0: แต่จริงๆอ่ะแอปเนี้ยสมมุติว่ามีที่จีนใช่ไหมเขาแค่เปิดโลเคชั่นที่ประเทศไทยแล้วก็รองรับได้แล้ว
2: เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ได้ VPN ก็เปิด
2: แอปพลิเคชัน
0: ได้เลยโลเคชั่นในเมืองไทยแล้วก็ระบบมันก็รองรับไงแค่นี้เองถ้าเกิดมีแอปอยู่ในเมืองจีนแล้วอะ
1: คำถามนะคนไทยยังเห็นเยอะขนาดเนี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เห็นบ้างเลยหรอ
2: ไม่เห็นตัวไหนพบโกคู
0: เนี่ยเราก็ไม่รู้ยังไง
1: เธอเขาจะคำถามฉันปะ
2: เข้าใจ
1: ขนาดเรายังเห็นแล้วยังหยิบมาเป็นประเด็นขึ้นมาพูดได้ขนาดเนี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ล่ะ
0: เนี่ยโกคูให้บริการหลายประเทศสิงคโปร์เวียดนามไทยซาอุดีอาระเบียลาวกัมพูชาอินโดมาเลเซีย
2: หรือว่าเขาทำถูกกฎหมายปะ
0: เราไม่รู้ก็นี่ไงเขาถึงสังคมกำลังตั้งคำถามถ้าตรวจสอบแล้วโอเคมีออฟฟิศเป็นหลักแหล่งจดทะเบียนบริษัทในเมืองไทยโอเคไม่มีปัญหา
2: เอออันนี้คืออยากรู้เฉยๆอะว่ามันถูกต้องไหมอะใครรู้ช่วยตอบทีสิใครมีแฟนเป็นคนจีนหรือว่าสั่งอาหารแอปนี้อยู่อาเธออธิบายมาให้ฟังหน่อยสิจะได้บอกเก้าเล่าสิบเล่าให้ฟังกันหน่อยสิเร็ว อยากรู้เหมือนกัน
1: พูดเรื่องการทำงานของตำรวจนะเธอตามข่าวนี้กันปะ
0: เรื่องอะไร
1: อ่ะเบรกก่อนเบรกก่อน
0: อ่ะไปเบรกสักครู่
1: เบรกก่อน
2: โอเคเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
9: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อ e i เร
8: พอดีจะคิดเร
9: อ e i เร
8: ลงตัวยังจะคิดเร
9: อ e i เร
8: ไม่เสียยังจะคิดเร
9: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
9: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อ e i เร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
9: อ e i เร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
9: อ e i เร
8: ไม่เสียอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ Bytech
2: กลับมาเมามอยกันต่อสิน
1: ี่ไงมีคนส่งข้อความมาข่าวรถชนใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใช่จ้าข่าวเมื่อวานนี้ที่ออกโหนกระแสเรื่องราวคืออย่างนี้นะมีคุณลุงคุณป้าเป็นสามีภรรยาขับรถมาก็ขับขวามาปกติขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏมีคนเมาเลนตรงข้ามนะเมาขับรถพุ่งข้ามเลนมาแล้วมาประสานงานกับรถคุณลุงเธอว่าใครผิด
0: เขาเรียกว่าคนที่สวนเลนมาที่ข้ามถนนมาต้องผิดเด็ก
1: ถูกไหม
0: ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: ตำรวจบอกว่าไม่จ้ะประมาทร่วม
0: ประมาทร่วมยังไงวะแล้วขับเลนของรถมาดีๆนะ
1: ถูกไหม
0: ต
1: ำรวจให้ผลบอกว่า
0: อะไร
1: คุณลุงขับแช่ขวาทำไมขับรถแช่ขวา
0: ไม่แต่เดี๋ยวนี้กฎหมายแช่ขวาไม่มีแล้วนะ
1: ต่อนะนอกจากแช่ขวาแล้วลุงมีเวลาถึง3วินาที
0: หักหลบ
1: 3วินาทีในการมองเห็นว่ารถจะมาแล้วฝั่งตรงข้ามรถมาแล้ว
0: มันหยุดยังไง
1: ก็ใช่ไง
0: แต่เบรกก็หยุดไม่ทันแล้วสมมติถ้าขับมาเร็วอ่ะ
1: ลุงมีเวลาตั้ง3วิในการหักหลบถ้าหักหลบเนี่ยอาจจะไม่เป็นอันตรายถึงขนาดนี
0: ้อะไรวะ
1: งงไหม
0: 1 2 3 3วิอ่ะ
1: นี่คือ
0: ไม่ทันแล้ว
1: ตำรวจทำสำนวนมาแบบนี้นะทำให้เธอเข้าใจไหมเพราะเป็นแบบนี้มันประมาทร่วมมันผิดด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: พรบ.ก็ไม่จ่ายเงินเงินประกันอะไรก็ได้ยากไปหมดเลยทุกอย่างครอบครัวลุงรับไม่ได้เลยกับเรื่องนี้ก็เลยมาสายใหม่ต้องรอดมาสายใหม่ต้องรอดสายใหม่ต้องรอดก็เลยมาโหนกระแสปรากฏโฟนอิน
2: ตำรวจ
1: ตำรวจยศใหญ่กว่า
2: ว่า
1: ไม่ได้นะครับพิกคำเลย
2: อ้าว
1: พิกคำเลยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เปลี่ยนไม่ได้ลุงต้องได้รับความยุติธรรม
2: อ
1: ้
2: าวทำไมตอนแรกไม่อย่างนั้นล่ะ
0: เจ้าของสำนวนหนาวเลยนะตอนเนี้ย
1: ตำรวจเจ้าของสำนวนทางหัวหน้าก็บอกว่าย
0: ังไง
1: จะให้หยุดการทำคดีนี
2: ้
1: จะเปลี่ยนคนทำจะให้คนยศสูงกว่านี้มาทำคดี
2: แค่นี้เลย
0: แค่นี
1: ้เขาได้รับความผิดไหมอ่ะ
2: คือฉันก็เรามองว่าอย่างนี้คือไม่ได้อยากเหมารวมนะตำรวจดีๆมีเยอะแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ถึงสายใหม่ต้องรอดไม่ถึงเพจหรือไม่ถึงรายการโหนกระแสฉันว่ามีอีกหลายร้อยเคสเป็นแบบนี
1: ้แล้วเธอรู้ไหมสืบไปสืบมาอันนี้ข่าวเมานะข่าวเมานะอันนี้เขาเมากันว่านะสืบไปสืบมาอีเจ้าของรถ ที่พุ่งขับมาชนข้ามเลนมาเป็นญาติกับ
2: ตำรวจ
1: ยศใหญ่มีฟิลมีฟิลแบบ
0: รู้จักกัน
1: คอนเน็กชันกับยศใหญ่อย่างนี้
0: สงสัยโดนสั่งอีกที
1: อันนี้เขาเมากันมานะเขาเมากันมานะเขาเมากันมาเนี่ยมันก็เลยต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะทำสำนวนแบบนี้ออกมาได้ยังไงแล้วคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วไงตำรวจคนนี้ที่เป็นคนทำสำนวนเนี้ยใช้อะไรคิดอ่ะตะกะอยู่ตรงไหน
2: คุณผู้ชมบอกว่าต้องฟ้องตำรวจที่ทำคดีนี้ได้ไหมเธอ
0: จริงจริงฟ้องได
2: ้
0: จริงจริงฟ้องได
2: ้เพราะว่าแต่ที่พี่อ๋องบอกอ่ะถ้าเกิดเป็นประมาทร่วมอ่ะพวกพรบหรือว่าประกันอะไรเงี้ยมันไม่ครอบคลุมมันไม่ก็เท่ากับคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งตายฟรีสิ
0: ใช่
2: ทางที่เราขับอยู่เลนของเราอ่ะแล้วมีอีกคันหนึ่งอ่ะขับปีนฟุตบาทมาแล้วมาชนเราอ่ะประมาทร่วมได้ไงวะลูกเขยเป็นตำรวจ
1: เห็นไหมล่ะมีคนรู้เขาเรื่องเห็นไหมล่ะ
2: เห็นไหมล่ะ
1: มันเป็นคอนเน็กชันก็เลยช่วยกันหรือเปล่าไง
2: เดี๋ยวต้องโทรไปหาทนายจิตดีละ
1: จิตตรี
2: จิตตรีละทนายพิศาเธอแต่ว่าคนที่มาก่อนทนายพิศาใครปะ
0: ใคร
2: แม่ลีน่าจัง
0: เออ
2: ได้ดูที่เขาแชทปะ
0: ไม่แล้ว
2: ฉันว่าเป็นทนายพิศาพูดคำนี้เลย
1: หรอ
2: เออคุณจบมาคุณจบด้านไหนมาถามแม่ลีน่าไม่ได้ว่าฉันจบท่านค้าที่ฉันจบทนายความแล้วก็ไปสอบมาแล้วทำไมถึงพูดคำหยาบคำคายปลายสายบอก
0: ดิฉันทนายปีศาจ
2: ดิฉันน่ะไม่ใช่คนดีหรอกฉันน่ะเป็นปีศาจแล้วเขาก็บอกนี่ไงทนายปีศาจที่มาก่อนการ
0: ไม่แล้วมีคนเอาคลิปไปตัด
2: คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไร
0: ฉันชอบ
2: กรุงเทพครับกรุงเทพแล้วตัดต่อปาก AI อ่ะ
1: ทนายจิติก็ต้องถามว่านายสมโจยบอกคุณตำรวจรู้จักกับจำเลยหรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่ค่ะ
2: หรือว่านี้ทนายความถามไม่ตรงคำถามคุณหมอเอาเข้าไปลึกไหมคะที่เขาแชร์กันนะเอามือเข้าไปลึกไหมคะจะต้องเข้าไปดูหน่อยละดูแบบจริงๆจัง
1: ๆเธอยังไม่ได้ดูหร
2: อยัง
0: เธอต้องดู
1: สนุกมาก
0: ดีมากไปดู
2: เจอแน่บนลู่วิ่งเจอแน
1: ่คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าจริงๆผู้เสียหายได้เงินชดเชยพรบ 500,000 จากที่เสียชีวิตนะแต่ลูกๆเขาว่าไม่เอา
2: จะเอาความถูกต้อง
1: จะเอาความถูกต้องซึ่งทำถูก
2: ดีเลย
1: ซึ่งดีเลยจะมาให้พ่อเราผิดร่วมได้ยังไง
2: แล้วที่สำคัญคือการที่แม่เราเสียชีวิตอ่ะมันซื้อด้วยไม่ได้เงิน 500,000 นะเธอเข้าใจปะนี่ไง
0: ฝั่งที่ข้ามาชนไม่มีพรบก็เลยอยากให้พรบฝั่งคุณลุงเพื่อจะได้รับเงินสำหรับคุณป้าที่เสียชีวิต
1: บทสรุปนะเมื่อความจริงออกมาผ่านสื่อโหนกระแสเมื่อวานนี้นะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจเจ้าของคดีที่ทำสำนวนเนี่ยโฟนอินเข้ามาเคลียร์เลยท่านยืนยันแบบนี้ไม่เห็นด้วยกับสำนวนนี้เด็ดขาดการขับแช่ขวาคือผิดกฎจราจรเฉยๆไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคนเมาข้ามเลนมาชนต่างหากคือต้นเหตุและเป็นคนผิดรองผู้การสั่งเด็ดขาดเลยเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนทันทีแต่ไม่ได้บอกว่าจะลงโทษไหมนะท่านไม่ได้พูดและให้ลื้อสำนวนทำใหม่ทั้งหมดตามความเป็นจริงโดยอนุญาตให้ทนายความของฝั่งลุงสมชายเนี่ยเข้าไปร่วมฟังการสอบสวนที่ทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสเรื่องเงินเยียวยารองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็รับปากกลางรายการว่าจะเร่งตามเรื่องเงินเยียวยาจากรัฐให้เพราะป้าน้ำตาลคือผู้โดยสารที่ตกเป็นเหยื่อไม่ได้มีส่วนผิดใดๆเลยป้าน้ำตาลนั่นคือคนนั่งคนเป็นแม่คนป้าเนี่ยตายคาที่เลยนะสุดท้ายการลือคดีใหม่แล้วชี้ว่าลุงสมชายเป็นฝ่ายถูกอาจทำให้ครอบครัวไม่ได้รับเงินเยียวยา 500,000 บาทจากพรบรถตัวเองเพราะพรบเนี่ยจะจ่ายเมื่อคนขับผิดแต่ครอบครัวก็ยอมและภูมิใจที่ได้คืนความบริสุทธิ์ให้พ่อล้างตราบาปในใจออกไปได้หลังจากนี้ทนายจะพาครอบครัวเดินหน้าฟ้องศาลคดีแพ่งเพื่อตามยึดทรัพย์สินและมรดกของคนเมามาเยียวยาความสูญเสียต่อไปม157ต้องเข้าตำรวจแล้วล่ะ
0: จริงอันเนี้ย
1: ถูกไหมเพื่อน
0: เข้า157
1: 157ต้องเข้าตำรวจแล้วล่ะ
0: ไม่ลดอุคอมเมนต์ก็สนุกนะอ่านคอมเมนต์ก็สนุกนะ
1: แกพูดถึงทนายปีศาจก็ไม่เกมีหมีแพนด้าส่งมา
0: บอกว่า
1: อีฝรั่งที่รีวิวบอกว่ากฎหมายไทยโอเวอร์เนี่ยเรื่องนี้ทำโอเวอร์มาดูก่อนมาดูข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ละวันก่อน
2: แหม
1: เข้าใจไหมแก
0: ว่ากฎหมายไทยอ่ะ
2: เบากว่าบ้านเธอค่ะ
0: เบากว่าบ้านอื่นอีก
2: เธอจ๋าฉันพูดตรง
1: ๆแล้วเรื่องความเมคเซนส์และเป็นเหตุเป็นผลของของคดีเมืองไทยอ่ะ
0: ก็แปลก
1: ๆอยากให้มาอยู่เมืองไทยไม่ต้องอยู่นาน6เดือนมาเสพข่าวทุกวันของเมืองไทยแล้วคุณจะรู้ว่าในทนายปีศาจอ่ะเคสไม่เวอร์เลย
0: ใช่จริง
2: แล้วอยากจะถามหน่อยแหมบ้านยูอ่ะแรงกว่านี้อีกแต่ว่าบ้านยูบางทีก็มีคนแปลกๆเยอะเข้าใจแต่ว่าบางทีไอ้แปลกๆเวลาทำปุ๊บอ่ะถ้าเกิดเป็นโฮมเลสทำอ่ะก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนปกติทำอ่ะโดนจับค่ะและโดนสู่ด้วย
1: แต่แกแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ฉันไปถามหลานอ่ะ
0: หลานยัง
1: หลานก็หลานอายุ7ขวบก็ตอบได้ว่าก็คนเมาไงคนเมาว่ะผิด
0: ที่แบบข้ามเลนมาผิดหลักการง่ายๆเลยทำสำนวนให้เป็นแบบประมาทร่วมได้อ่ะคิดดูเด็ก
1: มีเวลา3วิในการหักหลบแต่ไม่หลบ
2: อันนี้หนังเรื่องอะไรอ่ะFast and Furious หรอง
1: งจังมาก
2: เธอเข้าใจปะมันไม่ใช่หนังเว้ยเราต้องคิดเป็นความจริงว่าเวลาที่เรามาเล่าเราพูดได้ว่าก่อนที่จะชนตอนนั้นหน้าภาพมันแฟลชแบ็คกลับมาพอดีค่ะอันนั้นคือเรื่องที่เรารอดชีวิตมาได้แล้วไงเธ
0: อ
2: ตอนนั้นนี่คิดถึงแม่คิดถึงพ่อค่ะและภาพแฟลชแบ็คมันเร็วมากแต่มึงเข้าใจปะมันไม่ใช่ละคร
1: นี
2: ่ที่3วิจะหักหลบได้อ่ะ
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาเธอ
2: ว่า
1: อันนี้คุณผู้ฟังส่งนะตอนของแม่เราก็คล้ายๆเลยมอไซค์กับกระบะแม่เราล้มหมดสติคาที่วันต่อมาแม่ตายเกือบ3เดือนตำรวจเรียกไปบอกทำสำนวน2สำนวนนะมีอันนึงคนชนถูกและอีกหนึ่งทำให้ผิดแล้วก็เอามาเบิกเงิน 300,000 แต่แบ่งตำรวจประกันเราคนละแสน
2: แบ่งตำรวจประกันและเราคนละแสน
0: จะทำสำนวน2สำนวนนะ
1: เออก็คือเพื่อให้ได้ประโยชน์เข้าตัวไง
0: ฮ
2: ะ
1: เข้าใจไหม
0: โอ้ยตายตำรวจดีๆก็มีนะอันนี้ยังยืนยัน
2: ใช่เรายืนยัน
0: ก็มี
2: เพราะว่าที่เราผ่านมาเราเคยเจอตำรวจดีๆมาเยอะมาก
0: ตำรวจดี
2: แต่พอมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะมักจะนำเสนอเรื่องที่มันเป็นอย่างเงี้ยเธอ
0: แต่ก็ต้องยอมรับอะไรที่มันเป็นกระแสสังคมอ่ะมันคือเรื่องที่ผิดตรรกะเข้าใจป่ะตำรวจดีๆก็มีแต่ตำรวจที่ไม่ดีอ่ะมันทำให้วงการตำรวจเสียหมดเลย
1: แล้วแกเข้าใจไห
0: ม
1: ว่าแล้วทำไมอ่ะบ้านเราอ่ะคดีแบบนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าเรื่องราวเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าต้องด่าก่อนถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะ
0: ใช่และส่วนใหญ่อ่ะสื่อต้องนำพาก่อน
1: ใช่
0: เข้าใจป่ะแล้วตำรวจถึงจะทำงานกัน
1: อืม
0: เพราะอะไรเนี่ยหลายๆคนตั้งคำถาม
1: ขอเบรกก่อน
0: ไปเบรกสักครู
1: ่ช่วงหน้ากลับมาฉันจะมาตั้งคำถามเรื่องนี
0: ้เรื่อง
1: ค่าไฟถนน
0: สรุปเราจ่ายใช่ไหม
1: เราต้องจ่ายใช่ไหมสรุป
2: การถกเถียงกันในรายการแฉซึ่งฉันก็อยากรู้เพราะฉันอยู่เมืองนอกฉันมองประเด็นนี้คือสรุปว่าใครจ่ายวะ
0: เราจ่ายไหมหรือรัฐบาลจ่ายใครจ่าย
1: หรือเราจ่ายมาโดยตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราจะหยุดจ่ายได้ป่าวะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค
12: ุ
0: ยก
12: ัน แฉข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
16: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
15: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6800-3000

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขากินนะ

0: ายมิแมวฟินต้องกินนม
1: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wiff Wiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
5: สรุปยังไงใครจ่ายค่าไฟถนน
6: อ่ะมาคุยกันหน่อยสิ
5: เออเฉลยยางค่าไฟถนนประชาชนจ่าย
6: มันอาทิตย์ที่แล้ว
5: ปีละเท่าไหร่หรือว่าม
6: ันเป็นกระแสเพราะว่ามีคนอ่ะออกมาบอกว่ารู้ป่ะไอ้ค่าไฟที่เราจ่ายกันน่ะมันมีค่าไฟทางด้วยนะ
5: อ้าวหรอ
6: ค่าไฟทางเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกมาแบบตามบินค่าไฟที่เราจ่ายทุกบ้านจะต้องช่วยกันจ่ายประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนก็ไม่เคยรู้มาก่อน
5: ฉันก็ไม่รู้
6: ตกใจล่าสุดนะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลคุณนัทเนี่ยมงคลนาวินนะคะก็ออกมาอธิบายว่าประเด็นเนี้ยมันต้องแยกให้ชัดเจนนะไฟทางทุกประเภทเนี่ยมันเป็นการคิดรวมกับค่าไฟประชาชนแต่เป็นไฟสาธารณะบางส่วนเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยถูกเฉลี่ยในฐานของไฟฐานไม่ใช่ค่า FT ขณะที่ข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เนี่ยนะโครงสร้างบินค่าไฟเนี่ยที่คุณจ่ายกันในแต่ละเดือนเนี่ยมันประกอบไปด้วยค่าไฟฐานค่า FT ค่าบริการรายเดือนแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมทีนี้กระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่หลายๆคนตั้งคำถามว่าสรุปเนี่ยไฟที่เปิดแสงสว่างเนี่ยตามถนนตามตรอกซอกซอยต่างๆเนี่ยเราจ่ายรายเดือนมันอยู่ในบินค่าไฟเรารายเดือนหรือเปล่าหลายคนสงสัยไงในเมื่อเราอะจ่ายภาษีท้องถิ่นเราจ่ายภาษีที่ดินกันอยู่แล้วทำไมเราต้องร่วมแบกค่าไฟตรงนี้ด้วยเพราะอะไรเสร็จแล้วคุณนัทก็เลยอธิบายบอกว่าโครงสร้างเนี่ยเขามีการตรวจสอบจากหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะค่าไฟค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะบางประเภทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะถูกนำไปเฉลี่ยเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานมันต่างจาก FT นะที่เป็นค่าไฟผันแปรตามต้นทุนเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าซื้อไฟฟ้าอันนี้จะไม่ได้อยู่ในค่า FT สรุปในบินน่ะมันอยู่ค่าไฟฐานเข้าใจยังเออคือไฟแบบไหนที่ประชาชนจะต้องมีภาระในการส่วนร่วมในการจ่ายมาดูถ้าเกิดว่าไฟสาธารณะอย่างท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าไฟนะคะแต่โควต้าเนี่ยเขายกเว้นไม่เกินแค่ 10%
5: อ่าฮะ
6: นั่นหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบด้วย
5: ใช่เราต้องมีส่วนร่วมในบางในบางส่วนที่ต้องจ่ายถูกต้องป่ะ
6: ถูกไหมอย่างเช่นไฟส่องสว่างตามตรอกซอกซอยตามถนนอันนี้อยู่ในการดูแลของเทศบาลหรืออบต.ส่วนไฟถนนสายรองที่ไปเชื่อมกับหมู่บ้านที่ติดตั้งเนี่ยอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นไฟสาธารณะเหมือนกัน
5: เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่อ
6: ่
5: ะ
6: ไฟส่องสว่างตามพวกสะพานอุโมงค์อันนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นส่วนไฟทางหลวงสายหลักถนนใหญ่ๆอ่ะอันนี้หรือว่าไฟของสถานที่ราชการไฟประดับเทศกาลต่างๆหรือไฟในพื้นที่อันนี้เขามีงบประมาณโดยเฉพาะไม่เกี่ยวข้องกับบินค่าไฟเรานี่เพราะฉะนั้นสรุปว่าไฟทางทุกดวงถูกรวมอยู่ในบินค่าไฟบ้านเราค่ะ
7: ก็คืออยู่ในไฟฐาน
6: ใช่ไม่ได้อยู่ FT ที่พูดกัน FT มันคือค่าไฟผันแปรขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิง
7: ฟังนะแล้วมันมีคำถามตามมาสรุปแล้วเราจ่ายถูกไหม
6: จ่าย
7: ถูกไหม
6: จ่าย
7: มันอยู่ในไฟฐาน
6: ใช
7: ่แล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่นี่คือคำถามที่หลายคนถามนะครับปริมาณไฟฟ้าสาธารณะในโควต้าดังกล่าวคิดราวนะ2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ2-2.5% จะเป็นไฟสาธารณะพวกเนี้ย
6: ค่ะ
7: ที่เหลือก็จะเป็นไฟบ้านไฟโรงงานไฟอะไรต่างๆนะครับเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ10-15 สตางค์ต่อหน่วยนั่นหมายความว่าบ้านหนึ่งใช้ไฟฐานต่อเดือน400 หน่วย ก็อาจจะต้องรับภาระ
6: กี่บาท
7: 40ถึง60บาทต่อเดือน
6: แต่บ้านเรากี่หน่วยวะจำไม่ได้เลยนะต
5: ้
6: องไปดู
7: เข้าใจไหม
6: ว่าเราใช้กี่หน่วยเ
7: ข้าใจไหมซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยคุณนัทที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการประเมินเพื่ออธิบายโครงสร้างนะไม่ใช่รายการที่แสดงแยกอยู่บนบินค่าไฟของประชาชนในปัจจุบันแล้วที่มันเป็นประเด็นเพราะอะไรก็เพราะมันไม่แยกนี่แหละ
6: เราก็เลยงงไง
7: เพราะมันไม่แยกนี่แหละมันเลยดูมัดมือชก
6: เราก็เลยงงไง
7: ถูกไหมทุกคนทุกคนคิดไปออกไห
5: ม
7: เพราะมันไม่แยกปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันคือภาระที่ต้องจ่าย
6: ฉันน่ะเข้าใจมาตลอดเลยว่าไฟฐานะรัฐบาลเป็นคนจ่าย
5: ก็ใช่ฉันก็คิดว่าต้อง
6: ใช้เงินภาษี
7: เหมือนกัน
6: ใช้เงินภาษี
5: ภาษีของประชาชนอ
6: ะไรอย่างเงี้ยเป็นก็ประมาณ
7: แกเงินภาษีก็ไม่ใช่เงินรัฐนะเงินเราถูกไหมแก
6: ใช่ไงก็เงินเราไง
5: เพิ่งจ่ายเพิ่งจ่ายแบบครึ่งปีนี่จ้ะเมื่อวานจ้ะสะเทือนใจมากกลับมาจากเที่ยวก็คือต้องเสียภาษีเลยครึ่งปี
7: เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เงิน 40-60 หรอกแต่มันเป็นความโปร่งใสของโครงสร้างค่าไฟมากกว่าเพราะอะไรเราได้บินมาเราเห็นเลยว่าเราใช้ไปกี่หน่วย
6: ใช่
7: แล้วเราต้องจ่ายกี่บาท
6: แต่อันเนี้ยถ้าเกิดเขาแยกให้เห็นชัดเจนนะว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจ่ายได้ว่าประชาชนโอเคแต่ถ้าแยกนะแยกนะเข้าใจป่ะ
7: ต้องแยก
6: ช่วยกันจ่ายคนทั้งประเทศมีส่วนร่วมกับไฟสาธารณะ
7: คือ40 60มันไม่ได้เยอะหรอก
6: แต่แยกมาเลย
5: ว่าเท่าไหร่จะได้เห็นชัดเจนถูกต้องป่ะ
6: เนี่ยทางคุณนัทเนี่ยที่นักวิเคราะห์เขาก็เสนอทางให้บอกว่าถ้าเกิดเราแยกอ่ะให้ชัดเจนอ่ะมันจะเป็นผลดีเขาเสนอให้รัฐน่ะปรับระบบ3หลักด้วยกันคือ1แบ่งความรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะให้ชัดเจนไปเลยเท่าไหร่ยังไงเพื่อความโปร่งใสในบินค่าไฟว่าไฟบ้านน่ะที่ใช้จริงๆอ่ะเท่าไหร่ไฟสาธารณะที่ทุกคนทั้งประเทศช่วยกันจ่ายอ่ะเท่าไหร่
7: แต่แกเข้าใจไหม
6: แยกได้ไง
7: มันไม่ควรแปรผันตามไฟที่เราใช้ไง
6: มันจะต้อง
5: พอถ้าเกิดสมมติเราใช้เยอะเราก็ต้องเสียเยอะไง
7: แกเข้าใจที่ฉันพูดป่ะ
6: อันนี้ใช่
7: ค่าไฟสาธารณะไม่ควรแปรผันตามจำนวนไฟบ้านที่เราใช้ถ้าฉันยินดีจะจ่ายไฟบ้านฉันเพราะฉันจะเปิดแอร์ทั้งวัน
5: ก็ถูก
7: ทำไมค่าไฟที่ฉันเปิดแอร์ทั้งวันต้องมี10ถึง15สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ
5: ถูก
7: ของไฟสาธารณะไม่เกี่ยวข้องด้วยอ่ะ
5: ฉันไม่ได้ไปเอาแอร์ฉันไม่ได้ไปพ่วงกับไฟสาธารณะ
6: ที
5: น
6: ี้
7: ถูกเปล่า
6: ก็เลยเสนอบอกว่าอ่ะหรือจะทำวิธีแรกคืออีค่าไฟสาธารณะเนี่ยแยกให้เป็นงบประมาณของทางรัฐบาลไปเลยแยกไปเลยไม่ต้องมารวมอยู่ในบินให้เจ้าของหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบสมมติจังหวัดนี้ขึ้นพื้นที่ตรงนี้อยู่กับอบต.อะไรก็เป็นงบประมาณของอบต.อันนั้นนึกว่าไฟทางหรืออันในกรุงเทพของกทม.รับผิดชอบไปเลยแบบนี้ถ้าเกิดยังต้องเฉลี่ยต้นทุนผ่านบินค่าไฟเนี่ยก็ควรแสดงรายการให้ชัดเจนประเด็นที่สองนะค่าไฟใช้จ่ายเพื่อสาธารณะเท่าไหร่ทุกคนต้องจ่ายหารออกมากี่สตางค์กี่บาทบอกไปเลยในบินค่าไฟแยกให้ชัดเจนหรือเปลี่ยนไฟสาธารณะเป็นระบบประหยัดพลังงานเดี๋ยวนี้ก็
7: โซล่าเซลล์สิ
6: โซล่าเซลล์กันหมดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟนึกออกป่ะ
7: แกเนี่ยสมโจยจริงๆฉันคิดเห็นเหมือนเธอสมโจยบอกว่าและอีค่า FT นะก็เป็นค่าที่ลึกลับซับซ้อนมากจะปรับขึ้นปรับลงได้ตามใจโดยอ้างนู่นนี่ตลอดเวลาแปรผันนู่นนี่ค่า FT อ่ะ
6: ก็สมมติว่าเขาบอกว่าค่าไฟลดอ่ะแต่สุดท้ายค่า FT ขึ้นเหมือนเดิม
7: ก็แปรผันตามเชื้อเพลิง
6: แล้วบ้านเราอ่ะรูปแบบการซื้อไฟฟ้าก็ประหลาดนิดนึง
7: เธอฉันพูดเลยนะชั่วโมง2ฉันไม่อยู่แล้วนะฉันเครียดเพราะข่าวเบรก1อ่ะ
6: มีคนบอกว่าข่าวนี้เครียดของพี่ข่าวพี่ธัญญาได้ไหมคะ
7: แกฟังนะ
6: ชั่วโมง2
7: ข่าวชั่วโมงแรกเครียดเกินแต่ชั่วโมง2ฉันก็มีเรื่องนึงอยากคุยด้วยเรื่องมอดมัดจุก
6: โอเค
7: ที่เปิดบ้านไปแล้วเจอเจอคนงานเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านเราขณะก่อสร้าง
6: อ
7: ่ะเรื่องนี้เธอคิดเห็นยังไงนะคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันนะนะนะครับเอาล่ะขอบคุณด้วยครับชั่วโมงนี้อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ Bytech
5: เบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะ
7: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026 มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
8: Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
9: ้เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งโค้งสุดท้ายกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ส่งผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่ 28 มิถุนายนโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทําที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งนี้การเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ตำรวจทางหลวงอยุธยาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบบุคคลกำลังดึงและตัดสายไฟริมทางจึงรีบเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหากำลังใช้ใบเลื่อยตัดสายไฟบริเวณร่องกลางถนนช่องทางด่วนถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่42ถึง43พื้นที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุลักสายไฟบริเวณเดียวกันนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ขณะนั้นไม่สามารถจับกุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกพฤติกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุดเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าตัดสายไฟส่องสว่างเพื่อนำอลูมิเนียมภายในไปขายในร้านขายของเก่าในพื้นที่อำเภอคลองหลวงในราคากิโลกรัมละ 30-50 บาทและยอมรับว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวชื่นชมความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาสันติภาพเป็นเวลานาน18ชั่วโมงกับคณะผู้แทนอิหร่านซึ่งจัดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ด้านประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะยอมตกลงให้มีการเข้าตรวจสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนด้านหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลอิหร่านและการดำเนินการต่างๆจะเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและที่กาตาร์ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมลัสลัฟฟานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก66คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนปิดท้ายกันที่การเมืองในสหราชอาณาจักรนายแอนดี้เบอร์นัมซึ่งเพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งส.ส.หลังชนะเลือกตั้งซ่อมในเขตเมเกอร์ฟิลด์ได้ประกาศลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานเพื่อปูทางไปสู่การนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวานนี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wifให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ Bytech
2: มาแล้วเนาะชั่วโมงที่2เนาะมาพูดมาคุยมาเมามามอยกันหน่อยจ้า
3: ไม่ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยมากจากชั่วโมง1ฉันเหนื่อยมาก
2: ฉันบอกแล้วชั่วโมง2จะไม่มีข่าวเลยฉันจะเอาเรื่องแบบไร้สาระคุยเรื่องที่แบบว่าขิงข่าปลากระป๋อง
3: เลยเหรอ
2: เออเพราะว่าฉันรู้สึกว่าชั่วโมงแรกเราทำหน้าที่ของการอ่านข่าวไปเยอะเกินไปแล้วคุณผู้ฟังของเรานะได้ส่งข้อความมาบอกว่าปวดเฮดปวดหัวมันเกินไปแล้วนะจันทร์อังคารมันต้องรีแลกซ์ให้วันพุธเป็นวันที่หนักหน่วงสำหรับเขาเถอะ
3: อ่ะมางั้นเรามาเริ่มกันที่เทรนด์ X ก่อนละกัน
2: เอออ
3: ันดับ3ครับ30 second happy birthday นะครับร่วมเฉลิมฉลองวันเกิด32ขวบของน้องวอวรรณรัตน์จ้า happy birthday นะคะอีแฟมขอให้น้องวอนี่มีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปั้นหม้อให้เราดูเรื่อยๆนะจ้า เราก็ติดตามการดูการดูกล้ามของน้องในการปั้นหม้ออยู่ตลอดเวลาด้วยจ้า
2: แล้วเรามาดูเทรนด์ X อันดับ2และอันดับ1เป็นเรื่องราวเดียวกันฟังให้ดีกับแฮชแท็กที่ว่าวาวาVAVA ขอประกาศออกมาอย่างเป็นทางการชื่อด้อมของสองหนุ่มติติป๋อมีชื่อว่าวาวาแล้วก็ยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะทั้งคู่ได้ทำการซื้อนะฮะกลุ่มดาวแฝดซึ่งเป็นดาวที่มีอยู่คู่กันและตั้งชื่อว่าดาวว่าวาวา
3: เลิศ
2: เดี๋ยวนี้เขาซื้อดาวกันแล้วนะ
4: ใช่
2: เด
4: ี๋
2: ยวนี้เขาซื้อดาวกันแล้วนะจ้าเธอจ๋าจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ได้นะคะซื้อดาวค่ะที่อยู่คู่กันว่าวาวาเธอจ๋าเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆทุกคนด้วยกันเรียกว่าน่ารักและโรแมนติกแบบสุดๆเลยต่อไปนี้ทุกคนก็คือดาวาวาของน้องติติป๋อและก็เป็นทางการแล้วนะสามารถติดตามในแฮชแท็กนี้ได้เลยเขาว่าวาวา
3: ฮาเลย
2: ดาวแฟน
3: นะครับ
2: นะหนูนะ
3: เธอ
2: ทำไม
3: ส่งมา
4: อ่ะแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในเทศกาลบอลโลกนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตกับบิ๊กอ๋องกันเลยค่ะ
3: ขอบคุณคุณผู้กดและคุณดาด้าด้วยนะครับอัปเดตฟุตบอลวันนี้ครับ23มิถุนายนอาร์เจนตินานำชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ครับฝรั่งเศสชนะอิรัก3ประตูต่อ0นอร์เวย์ชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ครับใช่เซเนกัลนะครับและจอแดนพบแอลจีเรียเริ่มแข่ง10โมงวันนี้วันพรุ่งนี้ครับโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานอังกฤษพบกานาโอบาโอกานาโครเอเชียพบแม่มาฉันมาเธอมาป้าน้ามา
2: yeah!
3: และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกอูสามารถตามผลฟุตบอลได้วันพรุ่งนี้วันนี้ส่งต่อกลับไปที่คุณวรินดาและคุณธนชพันธ์ครับ
4: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณบิ๊กอ่องมากๆเลยติดตามเทศกาลบอลโลกได
3: ้ได้ครับ
2: ว่าเมื่อกี้คุยกับเราบิ๊กอ่องแล้วจะกับเราบิ๊กไอ้บ้าน
4: เดี๋ยววันนี้บิ๊กไอ้จ้า
2: วันนี้บิ๊กไอ้จะมาสาวและแน่นะคะอัปเดตข่าวเรื่องน้องมอนบรรจุเผยแพร่คลิปบ้านใหม่เจอคนงานพักครอบครัวมาอาศัยชั่วคราวจุดกระแสแรกเปลี่ยนมุมมองเรื่องความเหมาะสม
3: เรื่องเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยเราชวนทุกคนคุยนะทุกคนมาคุยกันเรื่องนี้จ้าประเด็นคือสมมติว่าเธอสร้างบ้านอยู
2: ่
3: เธอสร้างบ้านตกแต่งบ้านของมอดมาจุกเนี่ยเขาอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในละอยู่ในอินทีเรียละนะครับมอดมาจุกเนี่ยเขาทำคลิปออกมาแล้วก็เห็นภาพการอัปเดตการทำบ้านของตัวเองแล้วภาพช็อตสุดท้ายเนี่ยคือแพลนไปเห็นว่ามีเปลเด็กแล้วก็มีคนงานเนี่ยกำลัง
4: เลี้ยงลูกอยู่
3: แล้วมอสมาจุกก็ใส่แคปชั่นว่ามากินนอนก่อนเจ้าของบ้านอีกคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับผู้คนก็เข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากเลยบางก็บอกว่าอุ๊ยไม่ควรมาอยู่ก่อนเจ้าของบ้านเลยนะบางก็บอกว่าเขาอาจจะไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงลูกหรือเปล่า
4: อ่
3: ะก็มีหลายความคิดเห็น
2: หลายปัจจัย
3: ฉันถามเธอ2คนถ้าในฐานะเธอเป็นเจ้าของบ้านเธอโอเคไหมกับการที่จะมีคนงาน
4: เอาลูกมาเลี้ยง
3: หรือมาอยู่ที่บ้านของเธอก่อนที่เธอจะย้ายเข้าไป
4: คือถ้าเกิดบ้านเนี้ยก่อสร้าง
0: เออ
4: ฉันเคยเห็นลูกของคนงานก่อสร้างเขาจะขนทั้งครอบครัวมาอยู่เลยนึกออกป่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเวลาก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะสร้างเพิงก่อนตอนแรกถ้าบ้านยังไม่มีเขาจะสร้างเพิงก่อน
0: เออ
4: แต่พอบ้านเสร็จแล้วอ่ะบางคนจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแต่บ้านนั้นยังไม่ได้เสร็จ 100%
0: ถ้าถามฉันถ้าได้รับการยินยอมจากฉันคือมาขออนุญาตเป็นกิจลักษณะว่าโอเคมาอัปเดตว่าแผนบ้านจะต้องสร้างแบบนี้นะตอนก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีเพลิงอยู่ข้าง
4: ๆ
0: อ่ะก่อสร้างเสร็จแล้วอาจจะต้องมีการย้ายเข้ามาข้างในเพื่อความสะดวกในการทำบ้านไม่ต้องไปเช่าหอเช่าเช่าอะไรอยู
2: ่
0: แล้วก็อ่ะถ้าเกิดขออนุญาตฉันแบบอัปเดตฉันเป็นกิจลักษณะแล้วให้ฉันรู้อ่ะ
4: เธอโอเค
0: ฉันโอเคฉันไม่ติดเพราะฉันถือว่า
4: ถึงเซอร์ไพรส์
0: เซอร์ไพรส์อาจจะช็อกนิดหน่อยแต่ก็อาจจะไม่ว่าอยู่ดี
4: ฉัน
0: เพราะฉันทำความเข้าใจได
4: ้ฉันน่ะไม่ว่าฉันรู้สึกว่าแบบบ้านมันยังไม่ได้เสร็จ 100%
0: เออฉันคิดเหมือนเธอว่ะ
4: บ้านยังไม่ได้เสร็จ 100%
0: แล้วฉันน่ะคิดว่าเขามาช่วยเราสร้างบ้านอ่ะ
2: เธอรู้ป่ะเดี๋ยว
0: ก็สามารถให้เขาอยู่ได้แต่ถ้าเป็นโครงการบ้านเขาไม่ให้นะ
4: ไม่ได้
0: เขามากระทบกับเธอลูกบ้านคนอื่น
2: เพราะว่าเกิดเป็นโครงการบ้านเขาก็จะมีบ้านต่างหากของคนงานให้อยู่ไงแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านแต่ถ้าเป็นบ้านเราที่สร้างหรือบิวอินอย่างเงี้ยอย่างที่พี่อ๋องพี่ดาพูดถูกว่า
4: แต่ถ้าบ้านหมายถึงว่าถ้าบ้านมันเสร็จ 100% แล้วใช่ป่ะแล้วเป็นส่วนของอินทีเรียอันนี้ก็แปลก
0: อาจจะติดนิดนึงเนาะอาจจะติดนิดนึง
4: อันนี้แปลกแต่ถ้าบ้านมันก่อสร้างแยกเป็นสองประเภทนะบ้านก่อสร้างแล้วมันยังไม่เสร็จสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่ามันก็เป็นการสะดวกในการสร้างบ้าน
0: อ
4: ะมันจะเป็นถ้าเป็นบ้านที
0: ่
4: ไม่ใช่ในโครงการนะเป็นบ้านแบบตัวเองแต่ถ้าเกิดบ้านอะมันสร้างเสร็จแล้วแต่เป็นส่วนของอินทีเรียคือส่วนบิวอินเป็นส่วนต่อเติมบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแปลก
0: แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะเคสที่ฉันกำลังจะพูดคืออย่างเคสมอดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาเหมือนแบบ
4: อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาสร้างยังไงอะของหมู่บ้านหรือ
0: เออไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่คนทำบ้านไม่มีใครดูแลลูกระหว่างวัน
4: ใช
0: ่ก็กระเตงลูกมาด้วย
4: ฉัน
0: อันเนี้ยฉันโอเค
4: ฉันไม่ถือเอาลูกมาทำงานด้วยฉันเข้าใจคนทำงานนะ
0: เพราะว่าตอนเด็กอะ
4: ทำงาน
0: อ
4: ะ
0: ตอนเด็กฉันสร้างบ้านใช่ป่ะพ่อต่อเติมบ้านพ่อแม่ต่อเติมบ้านเออเธอรู้ไหมว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดของฉัน
4: คือ
0: ลูกของรับเหมาก่อสร้าง
4: สนุกด้วยเล่นด้วยกัน
0: เล่นกันจนโอ้ยแลกของเล่นกันสนิทเลยอะตอนนั้นอะ
2: บ้านฉันก็เหมือนกันอยู่ในกรมทหารใช่ป่ะแล้วบ้านในกรมทหารอะเขาจะต่อเติมทั้งปีอยู่แล้วฝั่งตรงบ้านฉันเป็นทาวน์เฮาส์ฝั่งตรงข้ามบ้านฉันจะเป็นพื้นที่ว่างเขาก็จะมีสังกะสีมาก่อเป็นบ้านของคนงานอ่ะฉันก็ไม่ได้กับลูกคนงาน
0: เนี่ยคุณฟังคิดเหมือนเราในหลายๆอันคุณฟังบอกว่าถ้าช่วงโครงสร้างสถาปัตย์โอเคแต่ถ้าช่วงอินทีเรียมีน้ำมีไฟแล้วอันเนี้ยไม่ควร
4: เอออ
0: ันนี้ก็แอบรู้สึกเหมือนกันแอบรู้สึกเหมือนกัน
4: ใช่
0: เพราะว่าจะมาใช้ห้องน้ำเรา
4: เออ
0: คือจริงๆก็ไม่ติดนะเพราะก่อนเราจะเข้าไปเราก็คลีนแล้วก็ทำความสะอาดอะไรอยู่ดี
4: แต่
0: บางคนเขารู้สึกไง
4: เออประเด็นน่ะคือบ้านใหม่เขาอยากให้ใหม่เอี่ยมมาก
0: เอออ
4: ันนี้เข้าใจแต่สำหรับเราอ่ะการที่คนงานน่ะเอาลูกมาเลี้ยงแล้วก็ทำงานไปด้วยเราไม่ถือ
0: แต่ฉันว่ามอดอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่แค่เซอร์ไพรส์
4: ไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน
0: เขาแค่เซอร์ไพรส์อึ้ง
2: เซอร์ไพรส
0: ์คือถ้าฉันว่าถ้าเขารู้ก่อนเขาก็ไม่ติดจากที่ดูคลิปมอสมาตลอดอะนะชีเป็นคนน่ารักเหอะแล้วชีเป็นคนตลกอะแกฉันว่าชีเขาอาจจะไม่ได้ติดอะไรแต่ถ้าถามฉันว่าอาจจะเซอร์ไพรส์
4: คือบางคนเขาก็เป็นห่วงเรื่องความแบบสถานที่มันไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
0: อะอันเนี้ยฉันคิด
4: อ
0: ันเนี้ยฉันคิด
4: แต่ฉันเข้าใจนะพนักงานคือคนทำงานหา
2: ทำ
4: งา

0: เช้ากินข้ามแบบนี้บางทีเขาก็ไม่รู้จะเอาลูกเขาไปไว้ไหนยังไงเธอเข้าใจไหมมันไม่มีคนดูก็ต้องกระเตงมาด้วยกันนี่แหละ
1: เนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าในฐานะที่เราก็คือลูกคนงานที่เคยทำงานกับพ่อแล้วก็ต้องอยู่ในบ้านนั่นแหละส่วนตัวคิดว่าเป็นคนเป็นแบบมีทุกสายงานบ้านเราก็เป็นความรู้สึกก็คืออาจจะไม่โอเคเหมือนกันแล้วก็อยากได้บ้านใหม่เอี่ยมเลยแต่อย่าลืมนะเธอมันก็ใจเขาใจเราอ่ะฉันว่ามอดแค่อาจจะตกใจแค่นั้นแหละ
0: โอ้ฉันว่ามอดนางเซอร์ไพรส์แค่นั้นแหละ
2: ไม่มีอะไร
1: หรอกฉันว่าไม่มีอะไรหรอก
2: แค่ตกใจ
0: ฉันว่าไม่มีอะไรหรอก
2: เขาอาจจะไม่ได้แจ้งให้มอดทราบก่อนเนี่ย
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะอันเนี้ยเราก็ดูแล้วเราก็เอามาคุยกันเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิ้น
2: เ
0: ราจะไม่ตัดสินมอสเพราะเราไม่รู้เลยว่าขั้นตอนการทำของมอสอยู่ตรงไหน
2: เราไม่รู้เลย
0: เข้าใจป่ะแต่ถ้าให้เราดูจากคลิปอะเราว่าจริงๆแล้วอะถ้ามอสเขารู้ก่อนเขาก็ไม่ได้ติดหรอกแต่นี่เขาอาจจะแค่แบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมาว่าอ้าวทำไมมีเปลูกมาแกว่งอยู่ในบ้านฉันหนาอะไรเงี้ยเขาอาจจะช็อกนิดนึงไงเธอเข้าใจไห
2: ม
0: ถ้าแจ้งเขาก่อนฉันว่าเขาก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะเรื่องเนี้ยที่เราหยิบมาพูดคุยกันอะเราก็อยากจะเอามาชวนคุยไงว่าเอ๊ะความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนหร
2: อ
0: จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงวะอะไรเงี้ย
2: บอกว่าเคยอนุญาตแล้วห้องน้ำเละเลยก็ต้องทำห้องน้ำใหม
0: ่
2: อะไรอย่างเงี้ยบางบ้านเขาถือไง
1: ก็แล้วแต่บ้านครับอันนี้มันก็แล้วแต่คนแล้วแต่บ้านแล้วกัน
0: ชีบาร์ชีบาร์บอกว่าอะไรมอดก็เลยบอกอะไรรู้ปะ
2: บอกว่า
0: อยากจะคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคนละมอดคนละมอดเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็บางคนก็ร้องเพลงพี่มอด
0: อันนั้นมอดแมวหมู
1: ่รู้เลยนะว่าเกิดยุคไหน
0: ใช่อ
2: ัพแน่นอน
1: เออศิลปาเนาะ
0: มอดเลยบอกว่าผมหาอ้อมสุนิสาครับ
1: เออ
0: คนละมอดจ้ะ
2: มอดก็เลยไปปั่นจักรยานสีแดง
0: เส้นทางที่เราจะมุ่งไปโอ้ยนั่นเรื่องจักรยานสีแดงคนอ่านกัน
1: แล้วคนที่ร้องนะเซกโลโซด้วยนะ
0: เข้าใจยังแต่มอสเขาเล่นเป็นพระเอกไงจักรยานสีแดง
1: เอาเป็นว่านะใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่สร้างความเสียหายคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าไม่ติดนะครับ
0: เอาอย่างนี้เรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวเจ้าของบ้านเนาะมันก็อยู่ที่บ้านใครบ้านมันนั่นแหละแต่ตอนนี้สิ่งที่ฉันเอามาพูดอะคือฉันเห็นคนอะไปว่ามอสมาจุกว่าเขาแบบเรื่องแค่นี้เองทำไมใจดำจังอะไรคือไปว่าเขา
2: ไม้บรรทัดเราไปวัดคนอื่น
0: เธอมันบ้านใครบ้านมันเธอเธอเขาจะได้ฉันพูดป่ะ
2: ใช
0: ่มันคนละบ้านกันอะคือถ้าบ้านเราโอเคแล้วก็โอเคบ้านเขาไม่โอเคเขาก็ไม่ได้ใจดำนะ
2: อย่างฉันเนี้ยถ้าเป็นแค่ถ้าเกิดยังเป็นไซต์ก่อสร้างอยู่บ้านยังไม่เสร็จ 100% โครงสร้างอะฉันไม่ว่าแต่ถ้าส่วนของอินทีเรียที่บ้านเสร็จ 100% แล้ว
0: มีน้ำมีไฟเราไม่อยู่อะไรอย่างงี้เน
2: า
0: ะก็อาจจะรู้สึก
2: อยากให้ช่างไปช่างยังกลับมากกว่า
0: เออจริงๆคิดเหมือนกันแต่ถ้าก่อสร้างอยู่แบบโครงสร้าง
2: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรอยู่ได
2: ้เออแบบนี
1: ้ตามนั้นเลยนะเนี่ยไม่ได้มาเอามาเป็นเรื่องเมียหลวงลวงสังหารกันบ้างดีกว่า
2: เธอเมื่อวานนี้ทุกเพจลงแล้วก็หลายๆคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ
1: ยากเผือกเลยอ่ะแม่รู้สึกมาได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
2: เรียบร้อย
1: นานมาเห็นไหมล่ะฉันหาไม่ผิดคนจริงๆฉันก็ต้องให้เครดิตคุณด้าวันนี้เพราะเดี๋ยวฉันเอาเผื่อฉันเอาไปเมาต่อ
2: ไม่ต้องให้เครดิตฉันก็ได
1: ้โอเคนึกว่าอยากได้เครดิตอีก
2: ไม่เป็นไร
1: นะ
2: คะคือเรื่องของเรื่องแฟนของแฟนเก่าละกันของนิ้งปฐมาเขาโพสต์แฟนเก่าอ่ะก็คือเป็นมือกลองชื่อคุณโยคุณโยมีการโพสต์บอกว่านี่คืออาจจะเป็นแบบภาพสุดท้ายอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบอาจจะแบบเลิกกันแล้วหรืออะไรเขามีการโพส
1: กับคุณหนิงเหรอ
2: กับหนิงปฐมาเสร็จแล้วหนิงก็เลยบอกว่าหลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะนี่ก็มีการแจ้งให้ทราบว่าเลิกกันแล้ว
1: ไปเม้นใต้โพสของ
0: คุณโย
2: โยเลยสักพักหนึ่งพี่ธัญญาแล้วพี่เป๊กล่ะ
1: เออเป็นอะไรกัน
2: คนก็เลยรีบเพจทั้งหลายรีบแคปเลยอีป้าข้างบ้านแปรงฟันยังไม่เสร็จเลย
1: เออ
2: ของป้าแปรงฟันแป๊บตอนนี้ป้ายังไม่กลับมาจากแปรงฟันเลย
1: ใช่
2: ยังไงอะไร
1: แล้วพอไปถามว่าแล้วพี่เป๊กล่ะ
2: แล้วพี่เป๊กล่ะหนิงก็ตอบกลับอีก
1: พี่น้องกันค่ะ
2: เออเป็นพี่ที่ดีค่ะ
1: เ
2: ออ
1: หลังจากนั้น
2: คนก็เลยไปขุดว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เขาเคยมี
2: สนาม
0: บง
2: สนาม
0: ไงเราเธอ
2: นี่ไงขุดมาเต็มเลยตอนนี้มีภาพสนามบินด้วยอย่างนี้ไงอ่ะถ้าฉันเล่าพี่เป๊กฟังอยู่ซวยอีกนะ
1: ไม่เป็นไรเราก็ไปรักเขาบ่อย เราก็อ่านตา

0: ภาพตามข่าว
1: เลยว
0: ัน
1: นี้อาจารย์ดาพี่เป๊กพี่เป๊กจับแขนงี้ดาดา
2: ดาดา
3: หรอ
1: เข้าข้างพี่นะ
3: เอ้ยตายแล้วเอาแล้วไงล่ะ
1: เอาแน่นอนพี่เข้าข้างพี่ธัญญาก
2: ูก็ต้องเข้าข้างพี่ธัญญาก่อนล่ะ
1: อย่างงี
2: ้
1: นี่ทุกวันนี้พี่เป๊กทำงี้ป่ะ
2: เออได้ยังไม่เข้าข้าง
3: นักกลัวมากนักกลัวมาก
2: ไอ้สี
1: ่แล้วตัดแขนยาแกตัดแขนบีบเนี่ย
3: ไม่เข้าข้างพี่นะ
2: ดาด้าว่าไงเขาข้างพี่ด้าค่ะพี่เขาข้างพี่ค่ะ
1: นี่ไงแล้วคนก็เลยไปขุดว่าเฮ้ยคุณโยเคยถ่ายภาพคู่กับพี่ธัญญาแล้วมันมีคอมเมนต์นึงมันเป็นคอมเมนต์ที่เหมือนใครสักคนมาบอกว่าแบบน้องอ่ะเฟดตัวออกมาจากหนิงอ่ะดีแล้วอะไรประมาณเนี้ย
2: เออ
1: เพราะว่าแบบความรวยมันเงินมันหอมหวานโดยสรุปอ่ะมันมีข้อความหนึ่งเธอหาซิฉันจำต้องอ่านอันนั้นนะเธอมันจะมีคอมเมนต์ที่แบบใต้ภาพคุณโยอ่ะโพสต์อีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงฉันหาก่อนฉันแคปเอาไว้นี่ประมาณนี้นี่แป๊บนึงมันจะมีแป๊บนึงขอหาก่อนมันจะมีใต้ภาพของภาพคุณโยอ่ะเจอแล้วเนี่ยบอกว่าจากใจพี่นะน้องหลุดออกมาได้ก็ดีแล้วถือว่าหลุดพ้นนะเพราะถ้าน้องจะรู้ว่าทำไมเขาทิ้งน้องน้องจะไม่เสียใจเลยเงินความสบายมันหอมหวานสู้ๆนะครับจากพี่คนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้ว move on ครับ
3: เขาพูดกับคุณโยใช่ไหม
1: ใช่เนี่ยพออ่านคนก็ยิ่งแบบเผือกอะว่าอะไรอะเก
2: ิด
1: อะ
2: ไร
1: ขึ้นเนี่ยดราม่าเรื่องราวของแบบใต้ภาพคุณโยเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้คือนักข่าวก็ไปขุดไงว่าแบบสรุปเนี่ยที่พี่ธัญญาไปคอมเมนต์เนี่ยคือเขาไปขุดว่าคุณโยเคยถ่ายภาพคู่กับพี่ธัญญาเหมือนเจอกันโดยบังเอิญเนี่ยคือภาพที่ถ่ายคู่กับพี่ธัญญาโพสต์วันที่25เมษา
3: ไม่บังเอิญหรอกมั้ง
1: บังเอิญโลกกลมย
3: ิน
1: ด
3: ี
1: ที่ได้เจอพี่ครับใช้คำนี้
3: จะบังเอิญเหรอแกว่า
1: ไม่รู
2: ้ก็นั่นน่ะสิ
3: บังเอิญไหมน้ำท่วม
2: ไม่น่าจะบังเอิญนะ
1: เข้าใจยัง
3: บังเอิญก็บังเอิญแหละโลกเรามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ละมั้ง
1: มีคอมเมนต์ในอันนี้คอมเมนต์จากคนฟังเรานะถ้าแม่ไม่มีข้อมูลแม่ไม่ออกตัวนะ
3: เออไงล่ะ
2: แล้วแม่ก็คือทำไมรู้ป่ะเหม็นเลย
3: แล้วกับพี่เป๊กล่ะ
2: เข้าใจป่ะ
3: คนลุกคักอยู่นะ
1: ฉันนะแล้วเมื่อวานจะให้เธออ่านอันนี้ตัดหนึ่ง
2: ฉันมีอะไรนะฉันพูดตรงๆนะเมื่อวานถ้ามีข่าวดาราคนไหนออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเงียบไปนะ
1: แม่แจ้งให้ทราบ
2: ไหนสิ
1: เลิศป่ะ
2: ไหนดูดิ
1: เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี
2: ้ไหนดูดิ
3: แล้วเปิดแล้วเปิด
2: คุณดาราเปิดเนี่ย
1: โอเคแป๊บหนึ่งแล้วคำนี้คือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้รูปที่คุณโยโพสใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะ
3: คุณฟังถ้าเราเงียบไปไม่ต้องตกใจนะ เรากำลังเขียนกันอยู
2: ่
1: เนี่ยบอกกับนี
3: ่
1: นี่เขาก็เลยแป๊บนึงนะเข้าใจยังอ่านออกไหมว่าทำไมรู
3: ้
1: แล้วสักพักนึงเนี่ย
2: จริงๆแล้วเบรกก่อนไหมล่ะแล้วเล่าง่ายกว่า
3: เบรกเลยเบรก
1: ไปเบรก
3: เบรกก่อน
1: ไปเบรก
2: เนี่ย
4: ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIF WIF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: แกเชื่อไหมว่าเวลาเบรกไม่พอ
4: อยากเบรกอีก
3: อยากเบรกต่ออีกเลยอ่ะ
4: สั่งฟังอยากเบรกอีกทำไงอ่ะได้อยู่ปางไม่ได้แล้วหนอ
3: นะค่ะก็เอาเป็นว่าตามนี้ไปก่อนแล้วกันตามนี้ไปก่อนแล้วกัน
5: ขยำก่อนกระดาษนี่ขยำก่อน
3: ขยำก่อนแม่
4: เลยค่ะไม่ใช่ขยำฉีกกินเข้าไปด้วยเลย
5: โอ้กินไหม
4: กินไม่ไหวเดี๋ยวฉันที่ขยะเองมาน
3: ะค่ะ
4: นำทั่วไม่เอามาเปิดดูนะลูกนะกัญญาบันของหนูไม่ใช่ว่าเอากระดาษมาเปิดแล้วก็ถ่ายทอดสดไม่เอานะลูกนะ
3: ไม่เอานะค่ะไม่เอานะค่ะ
4: ขอเป็นตกมือใบได้ไหมคะไม่ได
5: ้กระดาษกินกระดาษที่เขียนเข้าไปเดี๋ยวนี
4: ้เอามาถึงเรื่องราวของบัตรคอนเสิร์ต BTS กันบ้างที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตปลายปีที่เมืองไทย
3: ทำไมหร
4: อพุ่งทะยานไปถูก 110,000 บาทละมันใช่หรอแกเอามาขาย
5: อัพ
4: เออบัตรรีเซลเนี่ยกระแสเขาบอกว่าแรงมากปรากฏการณ์หลังมีพบว่ามีบัตรคอนเสิร์ตไทยในบางเพจถูกนำไปขายต่อในราคา 110,000 บาท
5: มีคนถามว่าราคาเนี้ยได้ขึ้นไปหมดเลย
4: ซื้อบ้านหรอซื้อบ้านหรอ
5: ได้ขึ้นเวทีไหมคะราคานี้แสนกว่าบาทเนี่ย
4: มันคือตัวผีนะเธอเอาพูดตรงๆเลยบัตรรีเซล
3: ใช่ตัวผี
4: เนี่ยงานเนี้ยอยู่ที่บอกว่าหลายๆคนอ่ะเขานั่งตื่นตอนเช้ามากดกันไม่ได้คือต้องไปบอกพามงพามแม่ไปทำคอนเทนต์ว่าอยากได้บัตรเธอไม่ได้นะแล้วมาขายกันแพงขนาดเนี้ยเฮ้ยมันขุดลึกขุดเนื้อนะแกนะยังไงวะคือตอนนี้สำหรับกรณีที่มีบัตรมากกว่า1ใบในวันแสดงวันเดียวกันเป็นชื่อ3ผู้จัดงานขอให้ติดต่อคืนบัตร1ใบโดยจะได้รับเงินคืนเฉพาะบัตรเท่านั้นคือตอนนี้เขาเหมือนกับว่าสมมติชื่อดาด้าก็ต้อง1ใบบุโกะก็ต้อง1ใบ1ใบต่อ1ชื่อถ้า1คนมีบัตร3ใบ4ใบติดต่อคืนเงินค่ะ
5: ใช
4: ่ไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปถึงหน้างานแล้วบัตรชื่อบัตรประชาชนกับชื่อบัตรที่ซื้อมาไม่ตรงกันเข้าไม่ได้นะคะ
3: ต้องแบบนั้นต้องทำแบบนั้นเลย
4: มันไม่ได้จ้ะเธอจ๋า
5: ใช่เดี๋ยวนี้ชื่อต้องตรง
4: เธอรีเซลอ่ะเข้าใจได้
5: จริงอย่าไปสนับสนุนเราเห็นด้วยอย่าไปสนับสนุนคนแบบ
4: แต่ถ้ามันแพงเกินมันไม่ไหวหรอก
5: เกินแสนกว่าบาทเกินไป
3: อยากให้ศิลปินทุกคนทำแบบนนทนนรีเซลใช่ไหม
5: เปิดใหม่เลย
3: เปิดรอบเพิ่มจ้ะ
5: สมน้ำหน้าเลยพวกรีเซล
4: ก็เก็บบัตรเอาไว้เลย
3: เปิดรอบเพิ่มจ้ะ
5: เออ
4: เปิดแล้วเก็บบัตรเอาไว
3: ้ต้องมาดูจ้ะ
4: เข้าใจปะมันต้องอย่างนี้คือถ้าเกิดกดมันเป็นกดได้ก็คือเลิศนะเธอคือจริงๆแล้วเธอมันรีเซลได้ฉันว่าเชื่อมีคนซื้อแต่อันนี้มันแพงเกิน
5: ใช่
4: มันแพงเกินเหมือนจะขายบัตรครั้งนึงเหมือนบัตรรีเซลอ่ะมึงจะไปสร้างบ้านกันหรอหนูเข้าใจป่ะ
5: อยากไปสนับสนุนจริงเห็นด้วย
4: จริงถ้าเอามารีเซลเพิ่มสักหมื่นเนื้ออากันใจซื้อได้เลยไม่มี
5: คำถามทำไมพวกนี้กดได้อ่ะ
4: ก็นั่นไงอินเทอร์เน็ตบ้านแรงขนาดนั้นหรอวะ
5: ทำไมอ่ะเขาหรือว่าเขารู้เทคนิคหรออินเทอร์เน็ตมันแรงวิธีการกด
4: ก็อย่างที่เราเคยบอกแหละอินเทอร์เน็ตต้องแรงแล้วก็ตัดผ่านบัตรเครดิตเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าคือบางคนน่ะเขาเอาคอมมาต่อกันเธอกว่าจะได้นะเธอเราจะดูที่เขาเอามาลงใน X กันนะมันยากลำบากมากนะบางคนพอกดได้ปุ๊บร้องไห้เลยอ่ะอย่างคนรู้จักฉันน่ะเธอตื่นแต่เช้ามารอแบบอินเทอร์เน็ตแรงมากกดได้ปุ๊บร้องโฮมร้องไห้ดีใจมากแต่คนที่เอามารีเซลเนี่ยฉันอยากรู้ว่าเขาทำยังไงวะใช้บอทกดค่ะพี่บอทจีนค่ะพี
5: ่หล่อมาจ
4: ะเอาบอทมาสู้กับคนกดค่ะพี่โอ้โหทุกคนรู้กันหมดเลยอ่ะ
5: อ๋อเป็นระบบเนาะพวกนี้เนาะ
4: เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยส่งมาใช้บอทค่ะพี่ใช้บอทกดค่ะพี่บอทจีนค่ะพี่เอาบอทมาสู้กับบอทกดคนค่ะพี
5: ่รีเซลเรือแฉจะถึงแสนไหมคะบอกเลยเป็นล้าน
3: ล้านค่ะ ล้านนักขาเต็มตัวนักขา
5: เป็นล้านค่ะ
4: พี่บอกแล้วพอพี่พูดเมื่อวานเรื่องสปอนเซอร์วันนี้เธอรู้ป่ะทำไมเงียบเหมือนเดิม
3: เธอ
4: เข้าใจป่ะ
3: รอติดตามบัตรแฉได้เลย
5: เออ
3: เมื่อวานนี้เราอัปเดตกันเรื่องของพาเพื่อนไปกินหมูกระทะใช่ไหม
4: ใช
3: ่ล่าสุดน้องออกมาอัปเดตชีวิตน้องแล้วนะน้องบอกว่าพี่ครับผมไม่ได้ใช้เงินพ่อฟรีๆนะครับ
5: ยังไงครับ
3: เงินที่จ่ายไปที่พาเพื่อนไปกินหมูกระทะ 30-40 คนนั้นน่ะผมต้องช่วยพ่อทำงานหาเงินนะครับนี
4: ่น้องออกมาต้านล่ะว่าพ่อจะจ่ายคนเดียวไม่ใช่แล้วนะ
3: เออ
5: ช่วยพ่อซ่อมมือถือนะ
3: ล่าสุดเจ้าของ Facebook ดังกล่าวนะครับได้โพสต์ภาพลูกชายตัวเองขณะซ่อมมือถือพร้อมเขียนข้อความว่าไงล่ะมึงไอ้แสบหน้าใหญ่ดีนักต้องช่วยพ่อทำงานหาตังค์จ่ายค่าหมูกระทะช่วยกันนะลูกถ้าบ่นเองเจอฝ่ามืออรหันต์ของพ่อแน่เ นี่ยครับแล้วก็เป็นภาพน้องเนี่ยกำลังนั่งซ่อมประกอบมือถืออยู่นั่นเองนะครับน้องนี่ภาพก็คือน้ององศาที่พาเพื่อนไปเลี้ยงหมูกระทะ30คนนั่นเองจ้าคนก็เข้ามาคอมเมนต์แซวเป็นจำนวนมากเลยนะครับโปรเจกต์ต่อไปใครเพื่อนผมซ่อมฟรีทุกรายการ เจอแน่พ่อใช้ผมดีนักเดี๋ยวผมจะซ่อมให้เพื่อนฟรี
4: บักองศาน่าเอ็นดูคือประเด็นคือหมูกระทะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังที่เรานำเสนออะวันเกิดน้องแล้วพ่อเหมือนทำงานไปไม่ได้ก็โทรศัพท์ไปบอกร้านหมูกระทะว่าเดี๋ยวมีลูกกับเพื่อนประมาณ10คนจะไปกินหมูกระทะเสร็จแล้วเพื่อนก็ชวน10คนนั่นแหละแต่10คนไปกินปุ๊บมันเป็นแบบชั่งกิโลพอมันเป็นแบบชั่งกิโลปุ๊บมันกินไม่หมดเบอร์1ก็เรียกเบอร์2เบอร์2ก็เรียกเบอร์4ไปประมาณในร้านมี30คนแต่ค่าหมูกระทะกินเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วไอ้30คนนั้นน่ะประมาณ 3,000 เพราะว่ามันเป็นแบบชั่งกิโลไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่นับหัวถ้าเป็นนับหัว199ก็เอา199คูณ30ไปก็คงจะปวดหัวหน้าดูแต่ว่าน้องไปกินน่ะน้องไปกินไม่หมดซื้อมาแล้วชั่งกิโลมาแล้วก็เลยเรียกเพื่อนมากินเพื่อนของเพื่อนก็เรียกเพื่อนมาอีก30คน
3: นี่แต่คุณพ่อเขาโพสต์นะบอกว่าให้น้องซ่อมมือถือแบบง่ายๆครับเป็นการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนหน้าจอ
5: เก่งให้น้องฝึกไว
3: ้เออฝึกไว้นะดีแล้ว
4: ไม่หรอกคือมันฉันว่ามันเป็นเรื่องโจ๊กของคุณพ่อกับลูกน้ององศาแล้วพ่อคือเก่งองศาซ่อมมือถือได้มันไม่ใช่เก่งหรอกมันเก่งสิ
5: เนี่ยดูสิ
3: แกแล้วเพื่อนทำไม่เป็นเลยนะ
5: จริง
4: เนี่ยแล้วก็ลูกทำได้ขนาดเนี้ยโตมาองศาเอ้ยแก้คงแก้คอมก็ทำได้แล้วล่ะ
5: ใช่ฝึกไว้ลูก
4: แล้วองศากับพ่อไม่ได้ดูแก่เลยนะพ่อองศายังโอเคนะ
5: พ่อยังหนุ่มอยู่เลย
4: พ่อองศาโอเคนะ
3: กินหมูกระทะอยู่ดีๆจะพาไปกินพ่อเขาแล้ว
4: ส่วนแม่องศาไม่พูดถึงเลยเนี่ย
3: องศาเดียวจริงๆห่างแค่นี้ร้องเพลงองศาเดียวให้กับพ่อคนเลยดีกว่า
4: ใช่นะหนู
3: นะครับอ่ะก็ทำงานลูกนะครับช่วยกันเต่งๆจริงแล้วเราว่าพ่อเขาเลี้ยงลูกน่ารักนะ
5: ใช
3: ่ก็คือให้เห็นค่าของเงินนะเข้าใจป่ะ
4: มันเป็นเรื่องราวโจกๆที่คุณพ่อเขาเอาลงในโซเชียลแล้วแหละแล้วก็กลายเป็นวาโร
3: อ่ะเธอฟังนะสามพันพ่อเข้าใจได้อยู่แล้ว
4: ใช
3: ่แต่พ่อก็อยากให้ลูกเขาเห็นค่าของเงินไง
4: ใช
3: ่ก็เลยให้ลูกกับมาช่วยทำงานช่วยอะไรซึ่งฉันว่าแบบเนี้ยน่ารัก
4: เป็นการสอนว่าค่าของเงินมันต้องใช้ยังไง
3: ใช่
4: แล้วก็คือเป็นการสอนลูกด้วยแหละว่าการซ่อมมือถือ มันเป็นแบบนี้อาชีพอะไรอย่างเงี้ย
3: ถูกอ่ะเหมือนตอนเด็กๆอ่ะอยากได้อะไรเราก็ต้องทำอะไรแรกนะ
5: ใช่อ
3: ย่างตอนเด็กฉันอยากได้เลโก้ชุดหนึ่งเนี้ย
5: เธอทำอะไร
3: ต้องให้เรียนให้ได้เกรด 3.5 ขึ้น
4: ส่วนฉันอยากได้อะไรต้องหาเงินมาเองต้องรู้จักเก็บออม
5: ของฉันต้อง
4: ฉันก็เลยเอาของไปขายโรงเรียน
3: เข้าใจไหม
5: ของฉันต้องนวดให้แม่นะ
3: เนี่ยเราก็ต้องทำ
5: นะเธอชั่วโมงละร้อย
4: นี่เราจะได้ของไงใช
3: ่
4: อะ
3: ใช่
4: ไม่ใช่อะรองแล้วจะได้เลยแบบไม่ใช่นะ
5: ไม่ได้
3: นะครับ
5: ปกติพี่อ๋องจ่ายมากกว่า 3,000 มั้ย
4: เดี๋ยวให้พี่คิดให้มั้ยนะเกิน
3: แหมบุ๊ก
4: ของพี่คือพี่ก็เกินไปเยอะเหมือนกัน
3: บุ๊กจ๋า
4: อันดิตเคยแรง
3: พี่จ่ายเยอะๆเนี่ยก็น้องสอนพี่มาทั้งนั้นแหละ
4: พี่ฮะหนูไม่อยากจะพูดคำว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำนะคะ
3: โทษนะพี่ก็ได้คอนแทคมาจากหนูนะลูก
4: แม่อย่างนี้โยนใช่นะแม่ได้คอนแทคมาจากหนูไม่เคยเงียบปิดตลอดแม่
3: ตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้นครับ
4: ไม่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องความหิวส่วนบุคคลค่ะ
3: ไม่เกี่ยวนะเราไม่ได้เป็นคนกินอะไรพร่ำเพื่ออยู่แล้วเราประหยัดเงินนะจ๊ะ
4: นานทีนะ
3: นานทีเนาะ
4: วัน
5: นานที
4: นานทีมาถึงเรื่องราวของน้องหมากันบ้างดีกว่าคนเรา
3: แกอันนี้น่ารักมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยต้องมีภาพประกอบนะเดี๋ยวคนจะไม่เห็นภาพนะครับมีเฟซบุ๊กคนนึงครับโพสต์ภาพบอกว่าติดตามน้องมาเป็นปี น้องชอบมานั่งตรงนี้แต่ที่เปรี้ยวที่สุดคืออัปเดตเสื้อลายใหม่ทุกวัน
4: คือน้องเปลี่ยนทุกวันนะ
3: มันเป็นภาพน้องมองหมาตั
5: ว
3: นึงน้องหมาตัวเนี้ยดูเผินๆน่ะถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าคือหมาจรแต่น้องออกมานั่งที่เดิมทุกวันอยู่แถวบ้านเขา
4: แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน
3: เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน
4: ชุดเยอะมากอ่ะ
3: เนี่ยแกดูดิน่ารักมาก
4: สไตลิสต์ต้องแบบว่า
3: แล้วนั่งมีคิวด้วยหรอน่ะ
4: เจ้าของเขียน
3: บางวันก็มีคิวบางวันก็ไม่มีคิวเนี่ยแล้วน้องก็นั่งเปลี่ยนชุดทุ
5: กว
3: ัน
5: จริง
4: ๆแกเจ้าของต้องรักมากอ่ะดูดิเนี่ย
3: แล้วทาโร่ก็ออกมานั่งอยู่มุมถนนเนี่ยทุกวันเนี่ย
5: เปลี่ยนสีเสื้อทุกว
3: ัน แกน่ารักมากนะดูอะไรแบบนี้แล้วหิวใจสุด
4: ๆเนี่ย
3: แกเขาต้องมีเสื้อทาโร่ต้องมีเสื้อเยอะมากอ่ะ
5: แกฉันว่า1ตู้เต็ม
3: ๆแกทาโร่เสื้อเยอะมาก
4: แกเนี่ย13รูปคุณจะไม่ทำกันเลยเนี่ย
5: ต้องมีตู้เสื้อผ้าของทาโร่
4: เจ้าของต้องแบบว่าใส่ใจในรายละเอียดอ่ะ
5: แกมันเป็นเสื้อหมาโดยเฉพาะไหมหร
3: ือใช่มันต้องเป็นเสื้อหมา
4: ชุดหมาเลยเธอเจ้าของซื้อชุดทุกวันน่ะมึง
3: แล้วชอบมากนั่งที่เดิมเป๊ะเสื้อเป๊ะคิ้วก็เป๊ะค่ะ
4: ทุกอย่างเป๊ะหมดเพราะว่าทาโร่นั่งที่เดิมฉันมารอพี่ทุกวันเลยนะ
3: เนี่ยมันไม่ใช่เห็นความน่ารักของหมาอย่างเดียวนะแต่มันเห็นอะไรรู้ป่ะแก
4: ความใส่ใจ
3: และความรักที่เจ้าของมีให้น้องทาโร
4: ่ก็จริงเธอพูดถูก
3: เนี่ยดูแลน้องละเอียดมากนะเลือกชุดให้น้องทุกวันเลยนะเธอดูสิชิทาโร่และชิทาโร่นั่งน่ารักคิ้วเป๊ะอยู่เนี่ยลูกเนาะทุกคนเนาะ
4: ทองลง650
3: อีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะขึ้นน่ะ
4: ไม่ขึ้นหรอก
3: ซื้อไปตั้งเยอะนะ
4: วันนี้นะคะ
5: คนรวยไง
4: 33นาทีที่ผ่านมานะคะทองปรับลง650บาทขายออกนะคะ 64,950 บาท
5: น่าซื้อเนาะ
4: รับซื้อ 64,750 บาท
3: ฉันซื้อไปตอน64,900ล่าสุดล็อตที่ล่าสุดที่ซื้อไปอ่ะ
5: น่าซื
3: ้
5: อ
3: เออ
4: เดี๋ยวฉันว่าลงอีกวันเนี้ย
5: เออรอก่อนก็ได
3: ้แกหยุดลงได้เราขึ้นได้เราจริงจริง
4: ฉันอยากรู้ตอนนี้คนเขาซื้อตอน 82,000 อ่ะหน้าตาเขาเป็นไงตอนนี
3: ้บุ๊ก
4: คนนี
3: ้บุ๊กมองไปที่พี่
4: คน
3: บุกบุกพูดแบบนี้บุกทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
5: น
3: ี่
5: ไงบุก
3: อยู่นี่ไง
4: รู้สึกไงหนาวเจ็บเลยนะ
3: บุกพี่ขอพูดแบบเพื่อนกันเลยนะกูเอง
4: ไม่คือฉันนะเข้าใจว่าพอมัน 80,000 นะมันไม่มีทีท่าจะลงเว้ยตอนนั้นฉันเข้าใจฟิลเลยว่ามันแสนแน่ๆ
3: ใช่ตอนนั้นนะมันไม่มีทีท่าจะลงเลยแล้วตอน 82,000 ก็ซื้ออีกซื้อบุกแรงเกินนะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวบุกแรงมาเราบุกดูไม่ดูจริงๆว่าเป็นชัน
4: ฉันนึกว่าเธอประมาณสัก 70,000 อะไรอย่างเงี้ย
3: บุก 82,000
4: แล้วนิ่งไปนานเลยเนาะอัปเดตก่อนให้กำใจแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องอื่นบ้าง
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
7: มาละมาละเพลินเลยค่ะ
8: มา
9: อัปเดตข่าวอะไรเยอะแยะ
7: เธออ
8: ะไรเล่าสิ
7: ร้องเพลงเล่นกันไหมไม่อัปเดตข่าวเดี๋ยวได้ปะ
9: ได้เลยเพราะว่าเวลามันหมดแล้วเนี่ย
8: เหลืออีกกี่นาทีห้านาท
7: ีอีกห้านาทีเอางี้ฉันขอพูดเรื่องแฟนฉันก่อนแล้วกันนะ
8: เรื่องอะไรจ๊ะ
7: เจ้าของแฮชแท็กของรักโฟร์ดโฟร์ด
8: อ่ะยังไง
7: เราก็ต้องขอ congratulation ด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอันนี้ที่จริงอัปเดตมาสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าก็ออฟฟิเชียลมาแล้วล่ะให้หลุยส์วิกตองให้โฟร์ดดำลงตำแหน่ง Friend of House คนล่าสุดของเมซงอย่างเป็นทางการปรบมือค่ะ
9: เมซงคิสเน่
7: ไม่ใช่เมซงคิสเน่หลุยวิกตอง
8: หล
7: ุ
8: ยว
7: ิ
8: กตอง
9: โอเค
7: นี่นะครับโฟร์ดโฟร์ดก็ได้เป็น Friend of the House คนล่าสุดแล้วนะครับโฟร์ดเนี่ยไปร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นอย่างหลุยวิกตองเนี่ยอย่างต่อเนื่องเราก็ใส่เสื้อผ้าหลุยส์วิตตองตลอด
9: ลดนะหล่อนะ
7: ล่าสุดโฟร์ดเป็นตัวแทนของคุณค่าหลักของเมซงทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ความเป็นศิลปินจิตวิญญาณแห่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็เลยแต่งตั้งนี่ให้โฟร์ดเนี่ยเป็น Friend of House คนล่าสุดของเมซงหลุยส์วิตตองอย่างเป็นทางการจ้า
9: ลเลยล่ะ
7: เธอแล้วก็กระเป๋าที่โฟร์ดใช้กระเป๋าลากเห็นป่ะเป็นเป็นปั๊มนู่นหลุยวิกตองนะ
8: อ๋อเหรอเนี่ยกำลังมองอยู่
7: หลุยวิกตองเธออ
8: ่าร
9: ถๆนะ
8: รถ
9: นะหล่อนะรถนะเวลานางมา
8: เสื้อยีนหลุยอันนี้สวยนะ
7: ใช่
8: เสื้อยีนอันนี้สวย
9: เธอชื่อว่าเสื้อยีนเนี่ยมันสามารถที่จะมาใช้ได้ตลอด
8: ใช่
9: มันไม่มีเอาท์นะจีน
8: อ่ะเสื้อยีนอันนี้สวย
9: นะฮะนี่ไงบาทหลักโฟดๆบ้างล่ะเยบาเสด็จบาท
7: บาทอย่ามายุ่งได้ปะ
9: เออเข้าใจปะบาทหลักโฟ
8: ดๆลุคนี้ดีมากนะ
9: ดีงามอะไรเนาะ
8: ดีงาม
7: แกโฟนน่ารักมาก
8: ดีงามมาก
9: โฟนเราตัว
8: จริงก็น่ารักฉันชอบที่โฟนมานั่งตรงนี้บอกพี
9: ่แย่งกันพูดอ่ะ
8: พี่แย่งกันถามครับผมตอบไม่ถ
7: ู
8: ก
7: ใช่
9: วายรอลเลยนะเธอวันนั้นอ่ะวันนั้นวายรอลเลยอ่ะใน X แบบว่าวายรอลเลยแย่งกันถามน้องเงี้ย
8: พี่แย่งกันถามครับผมตอบไม่ถูกเลย
9: แล้วเราก็เป็นแล้วเราเป็นพูดแบบแย่งกันถามอ่ะชอบสนุกมากเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะอยากจะให้ energy ตอนเช้าของโฟดได้มาเจออะไรที่แบบสนุกสนาน
8: น้องโฟดน่ารัก
9: แล้วเราอยากรู้อะไรเยอะมากเกี่ยวกับโฟดไงเราก็แย่งกันถามโฟดบอกพี่ครับพี่จะแย่งกันถามได้ไหมครับเป็นไวรัลใน X
7: แกน้องโฟดน่ารักมาก
8: น่ารักมาก
9: เดี๋ยวเวลาจะที่ไหนเนาะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กอะไรบ้าง
7: น่ารักสุดสุด
8: น่ารักน่ารัก
9: อยากให้มาอีกอ่ะเข้าใจอ่ะ
7: หนออ่ะดีใจกับน้องโฟดด้วยนะคะ
8: เ
7: ธอ
8: ล่าสุดบ้านจีเอ็มทีวีเขากำลังจะทำเจมเฮาส์แล้วนะคะ
7: เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้น
8: เป็นแฟนคาเฟ่แห่งแรก ขาก็เลยอยากจะชวนแฟนๆมาสัมผัสโลกของศิลปินและมาสคอตสุดโปร
7: ดอยากไปหาพวกเขาที่ไหนอ่ะ
8: ต
7: ึ
8: กแกรมมี่หรอ
9: ตึกแกรมมี่ใต้ตึกเรา
8: อ๋อสรุปเป็นของจีเป็นทีวีหรอ
10: เขาจะทำอันนี
8: ้รู้สึกเป็น
7: ชั้นสองชั้น2ของ Starbucks
8: ที่มันเป็นบันไดขึ้นไปอ่ะ
7: ใช่ชั้น2
8: ใช่มั้ย
7: เพราะชั้นล่างเป็นอีกแบรนด์นึง
8: แล้วก็ชั้น2มันคือเมื่อก่อนมันคือโรงเรียนสอนดนตรีถ
7: ู
8: กมั้ยคือ G Vocal เก่าตอนนี้ G Vocal เขาย้ายไปอยู่ตรงเทเตอร์อ่ะตรงนั้นแล้วตรงเพชรบุรี
9: เขาก็เลยจะทำชั้น2
8: เขาก็เลยอินดอยแฟนๆจะขึ้นบันไดไป
7: นี่ไงณชั้น2อาคาร CBM Grammy Place เป็นแฟนคาเฟ่แห่งแรก
8: ก็คือขึ้นบันไดไปได้เลยตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่
7: โอ้ยอยากไปกินอยากได้แก้วพกกระซัง
8: ม
7: ีปะ
8: เลิศมากก็เจมเฮาส์เนี่ยออกแบบมาให้เป็นมากกว่าคาเฟ่มันจะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความน่ารักความอบอุ่นแล้วก็เสน่ห์เฉพาะตัวของเราศิลปินและนักแสดงในสังกัดจิม MTV ค่ะ
9: เจมคาเฟ่
8: ฉันว่า
9: เจมเฮาส
8: ์แฟนคลับมานั่งเต็มแน่นอนเป็นแหล่งฮิปฮิปแฮงเอาท์ของนักท่องเที่ยวมั่นใจเลย
9: ที่ต้องมาเช็คอิน
8: ใช่
7: ก็เหมือนอยากไปเจอโปกะซังอยากไปเจอลูกคุณหนู
8: ฉันยังอยากไปเลยเนี่ยอยากได้โปกะซัง
9: ก็เหมือนตรงว่า YG ที่มีคาเฟ่ไง
8: ไม่แต่ YG อันนั้นมันคือมันไม่ใช่ของ YG ไงมันเป็นแบบคาเฟ่ที่เขาเปิดอยู่ตรงข้ามเขาไม่รู้จะไปไหนก็จะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆนั่งอยู่ตรง
9: ไปนั่งรอดู
8: ใช่
9: ไปนั่งรอดูศิลปินแต่ของเราเป็นเจมเฮาส์ซึ่งของแกรมมี่เลยเป็นของ GMTV เลย
8: ใช
9: ่เลิศว่ะเก๋ๆนะว
8: ่
9: ะชั้น2เนาะสรุป
7: น่ารักมากนะคะ
9: เอาเป็นว่าถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่เรา3คนจะไปเช็คอินแน่นอนเจอเราแน่คอยดูสิ
7: เปิดเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมอีก2เดือนเดือน2เดือน
9: เพราะว่าเดือนนี้มันหมดละอันนี้คือต้องเบรกหรือต้องหมุนหรือต้องอะไร
7: หมดเวลาแล้ว
9: ทำไมหมดเร็วจังเลยเนาะ
7: หมดเวลา
8: มีคนบอกไม่ต้องไปเรือแล้วไปคาเฟ่นี่แหละ
7: ใช่นะค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับหาสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีในบ้านแรงมีตะกร้าปากเวลาแล้วฮะไปกดสั่งกันได้เลยนะไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด็อกโชว์2026มากรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบึ้งบึ้งเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
8: หมดแล้วอะไรอย่าง
9: หมดแล้ว
8: ไปแล้ว
9: เราเจอกันสัปดาห์นี้นี่วันนี้ผู้รับสัมภาษณ์ไปละ
7: สวัสดีค่ะ
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ารแมว
1: อาหารแมวกินนกอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
2: EFM Fandom Life
3: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
6: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ก็ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
7: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
8: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
9: ภูเขา
8: ภูเขา
3: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
6: อยากให้ไปด้วยกัน
9: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
9: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
3: หวานเลย
9: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
12: วันไหนหนูแบ้หนูนายหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
13: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะจังหวัดพะเยาเร่งแก้ปัญหากุ้งกล้ามแดงรุกควานพะเยาป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและเกิดเหตุการสาดอาคารเก่าสุดตัวย่านถนนดินสอสักครู่กับมาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
0: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
20: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
20: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
15: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเมื่อเวลา 9:20 นเกิดเหตุการณ์สาดสุดตัวใกล้เคียงร้านครัวอักษรสาขาดินสอแขวนบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองเข้าตรวจสอบเป็นการสาดปูนค้างอยู่ที่บริเวณชั้น3ในที่เกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยเจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าดำเนินการต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงริมกว้านพะเยากำหนด2มาตรการจัดการเร่งด่วนหยุดการเพิ่มจำนวนเข้มใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องขอประชาชนช่วยกันจับบริโภคคุณติตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: วันนี้นายภูธนชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของกุ้งกล้ามแดงพร้อมประชุมรับฟังสถานการณ์และแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งกล้ามแดงซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มีศักยภาพในการรุกรานระบบนิเวศหากมีการหลุดรอดหรือถูกนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจืดธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและความสมดุลระบบนิเวศในระยะยาวเนื่องจากเป็นสัตว์ที่สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์อันอาจกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำโดยจังหวัดพะเยากำหนดมาตรการจัดการกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยา2มาตรการหลักคือการหยุดการเพิ่มจำนวนในแหล่งน้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นกับผู้ปล่อยกุ้งหรือสัตว์น้ำเอเลี่ยนสปีชีส์ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอีกทั้งถ้าผู้ใดไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการสัตว์น้ำควบคุมต้องระวังโทษปรับตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนส่วนผู้เพาะพันธุ์กุ้งจะต้องเข้ามาจดแจ้งและภายหลังเลิกกิจการแล้วจะต้องนำกุ้งมาประสานส่งมอบคืนให้กับหน่วยงานประมงหากฝ่าฝืนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะมีโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายส่วนมาตรการที่2คือการส่งเสริมการบริโภคภายใต้แนวคิดกินกุ้งรักกว้านรณรงค์ให้ประชาชนชาวพะเยาร่วมกันจับกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำไม่ปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและนำไปประกอบอาหารเพื่อช่วยลดจำนวนกุ้งกล้ามแดงในระบบนิเวศทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศของกว้านพะเยาสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
15: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคภูมิแพ้อาการการป้องกันและมีความแตกต่างอย่างไรกับโรคไข้หวัดไปติดตามค่ะ
21: คู่มือสุขภาพ
22: ภูมิแพ้เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ไวกว่าปกติทำให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามคันจมูกคันตาสำหรับอาการภูมิแพ้อากาศต่างจากไข้หวัดดังนี้ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไอเจ็บคอบางรายอาจมีไข้ร่วมด้วยโดยอาการมักหายไปเองภายใน10วันส่วนอาการภูมิแพ้อากาศมักจะเป็นแบบเรื้อรังโดยเป็นหายๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆจามคันตาคันจมูกไม่มีไข้วิธีดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้อากาศมีดังนี้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆรักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอาการเช่นยาพ่นจมูกชนิดสเตียรอยด์ยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเป็นต้นกรณีฉีดวัคซีนภูมิแพ้ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำวิธีนี้ให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่หายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ความไวของหลอดลมและเยื่อบุจมูกลดลงจึงทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นได้แต่หากใครมีอาการภูมิแพ้สิ่งที่ดีที่สุดคือการไปปรึกษาแพทย์พอจะได้ทราบเหตุผลที่แท้จริงของอาการป่วยว่าเกิดจากสิ่งใดและจะได้ทำการรักษาและป้องกันได้อย่างถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
23: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
24: ผ
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: โดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
24: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
25: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
26: Number 10

0: หนึ่งเพลงช้าจากนนทนนท์นะครับแล้วก็ชวนยูบอยทีเจมาฟิชเชอริ่งกับเพลงนี้ครับกลัวลืมนะครับล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอันดับที่10ติดชาร์ตท็อป10ของเราแล้วคุณผู้ฟังครับผมจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่15เนาะแล้วก็เป็น highest climber of the week เพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ด้วย
1: EFM playlist of the weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณฟังด้วยนะครับสวัสดีวันอังคารครับวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายนนะฮะดีเจเคเบิลมาแล้วนะครับฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องตรงนี้2ชั่วโมงครับ10โมงถึงเที่ยงนะครับเมื่อกี้นี้นั่งฟังแฉข่าวเช้าในรถมาเนาะคุณผู้ฟังเห็นมีการพูดถึงเรื่องของผู้จัดคอนเสิร์ต BTS ในไทยเนี่ยเขารับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดการบัตรที่มีความผิดปกติเพราะฉะนั้นชาวอาร์มี่เนี่ยก็คอยติดตามรายละเอียดนะครับผ่านทางช่องทางของผู้จัดได้นะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าบ้าน A Time Show Beat ของเรามีอีก1คอนเสิร์ตให้ได้กดบัตรกันนะครับสำหรับ Rookie Divo Concert คุณผู้ฟังครับเป็นการรวมตัวเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองนะครับไม่ว่าจะเป็นวอวรรณรัตน์นะครับตาอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวโชลินมาคิสวงบัสนะครับรวมไปถึงมีคอปเปอร์วงบัสด้วยเราจะกดบัตรพร้อมกันนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้10โมงตรงเป็นต้นไปทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับส่วนความสนุกที่เราจะได้ไปเจอกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ Bytech Live นะครับในไหนก็ถึงคอนเสิร์ตนี้แล้วขออนุญาตจัดเพลย์ลิสต์เบรกแรกนี้เป็น Rookie Divo Concert เลยแล้วกัน

0: 5เพลงนะครับในเพลย์ลิสต์ Rookie Divo Concert ที่จะขายบัตรนะครับวันเสาร์นี้27มิถุนายน10โมงตรงเป็นต้นไป
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: โค้งสุดท้ายแล้วจริงคุณผู้ฟังครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้28มิถุนายนนะครับก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับตั้งโต๊ะทำงานเชิญโปรเมื่อคืนนี้ครับก็เลยชวนรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นตัวแทนจากทีมชัดชาติเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกันถึงนโยบายนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ต่ออนาคตของกรุงเทพของเราในหลากหลายมิติเลยคุณผู้ฟังครับลองไปฟังท่านดร.ย้อนหลังกันได้นะครับใน YouTube A Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเชิญโปรสัปดาห์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันเหมือนเดิมใต้โต๊ะทำงานเทนโปขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมมองซ้ายขวาก่อนข้ามถนนแม้จะเป็นทางที่คุ้นเคยแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ระวังตัวด้วยนะ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เสมอตก
7: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
6: สมูทโตเจลอโลสมูทโตตัวจริงผิวชำนาญ
7: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมถามเข้าไปตรงๆบางทีอาจจะไม่ได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามในพุทธทอล์คพุทธทอล์คดีกว่า
1: พุทธทอล์คพุทธทอล์คสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
0: พุทธพุทโธครับวันพุธนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับกลับมาจัดรายการสดๆนะครับแล้วก็ได้พี่อ้อยนะฮะนี่ถามเรื่องความรักถามพี่อ้อยได้เลยนะครับรวมไปถึงพี่เผือกแล้วก็พี่เติ้ลใจกันวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มพุทธพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
1: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงของ New Release นะครับเราแนะนำเพลงใหม่ของ Soul After Six ไปเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าจำนะครับเป็นการคัมแบ็คในรอบ8ปีนะครับส่วนวันนี้ครับแนะนำอีก1เพลงที่เป็นการคัมแบ็คของศิลปินคนนี้อาจจะไม่ถึง8แต่ว่าเฉียดๆเลยนะครับ7ปีพี่ณัฐศักดาธรคุณฟังครับเพลงสุดท้ายของเขาเนี่ยปล่อยออกมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับล่าสุดกลับมาร้องเพลงอีกแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าธีรวรรณพี่ณัฐบอกว่าอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดความธรรมดานะครับของความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องคิดไปไกลมากเอาแค่วันนี้แหละปัจจุบันนี้แหละทำให้ดีที่สุดเลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับธีรวรรณซิงเกิลล่าสุดของพี่ณัฐศักดาธรครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ไม่ทีไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn.

EFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: ากความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เอ็งไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะแค่คือจังหวะ
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปก็หม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟ้าบาตลอดไป
0: พบอินจากราศิลป์องศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัตแอปวันดี
5: EFM Playlist of the Week
6: Champ of the Week
7: Number
8: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปปช.และปปป.เข้าทลายขบวนการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทด้านนายกสั่งดำเนินการเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ปปช.ร่วมกับปปป.ทลายกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นยึดคอมพิวเตอร์18ชุดพบกระดาษแก้คะแนนสอบแล้วกว่า 2,000 รายความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทคุณนิติพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: สำนักงานปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานและคลิปเสียงระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและจูเจอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่าสามารถใช้เส้นสายภายในช่วยให้ผู้สมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568สอบผ่านได้โดยเจ้าหน้าที่ปปช.นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อมโยงกับขบวนการดังกล่าวโดยจากการตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์และเครื่อง CPU รวม18ชุดบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศและสำเนากระดาษคำตอบจำนวนมากซึ่งเชื่อว่าใช้ในการแก้ไขคะแนนสอบเบื้องต้นพบมีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบตั้งแต่รายละ 350,000 บาทไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงและตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 2,000 รายโดยปปช.ประเมินความเสียหายจากกระบวนการทุจริตครั้งนี้ไว้สูงกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่ผิดกฎหมายพึ่งรายงานครับ
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ปปช.และปปป.จับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่ารับทราบเรื่องแล้วสั่งดำเนินการเต็มที่เพราะกระทรวงมหาดไทยมีการโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุเพียงสั้นๆว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากการดูแลสุขภาพและขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเป็นภารกิจสำคัญที่กองทัพบกให้ความสำคัญโดยโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนหน้าฐานปฏิบัติการเขาแหลมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับโรคลมร้อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคพิษสุนัขบ้านอกจากนี้ยังมีการดูแลสุขภาพจิตกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังการให้บริการด้านเภสัชกรรมทันตกรรมและการตรวจเขตสุขาภิบาลในพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมปฏิบัติภารกิจในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

อยู่ๆก็มีข้อความเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าคิดถึงคนเก่าขอเพลงกลิ่นฝนได้ไหมคะไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันนะครับพูดถึงคนเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แล้วแต่และกันคุณผู้ฟังฮะถ้าคิดถึงคนเก่าก็อย่าลืมแล้วกันว่าเขาเคยทำเราเสียใจแค่ไหน

มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอจากพี่ว่านไฉนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีความจริงจากพี่แว่นใหญ่ด้วยนะครับพูดถึง TikTok คุณผู้ฟังฮะเราเคยคุยกันเนาะว่า TikTok เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เอาเพลงเก่าๆมาเล่นจนฮิตหลายเพลงมากๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยไปเห็น1เทรนด์มาคุณผู้ฟังเอาเพลงของพี่เสกโลโซนะครับอมพระมาพูดเนี่ยเอามาเล่นแล้วก็เดินสโลโมชั่นกันไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับพรุ่งนี้พี่เสกจะถูกปล่อยตัวหรือเปล่าเป็นการเวลคัมพี่เสกกลับมาหรือเปล่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: พฤหัสนี้ครับ EFM Fandom Live นะครับเดี๋ยวเราจะต้อนรับน็อตแล้วก็ออโต้นะครับแน่นอนว่ากลับมาจัดรายการตามปกติแล้วนะครับคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของน็อตแล้วก็ออโต้นะครับเตรียมตัวนะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้กันวันพฤหัสนะครับ 20:40 เป็นต้นไปรวมไปถึงนะฮะแฟนฟิกชั่นของเรายังมีเหมือนเดิมนะครับเข้าไปได้ใน X ของ EFM Station และพฤหัสนี้เจอกันกับน็อตแล้วก็ออโต้นะครับขอบคุณด้วยครับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM FandomLife
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: วันศุกร์นี้ครับผู้ชมผู้ทัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับแน่นอนว่าน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จะได้เจอกับพี่เติ้ลพี่เผือกแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินไม่ว่าน้องๆจะมีเรื่องอะไรในใจนะครับสามารถปรึกษาพี่ได้หมดเลยครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันอังคารใช้เวลาช่วงเช้าทำงานที่ต้องใช้สมองส่วนงานตอบแชทหรือเมลง่ายๆค่อยไว้ช่วงบ่ายนะครับ
0: สนับสนุนโดยรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: มันดีจะว่าปังอ
3: ่ะแอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
4: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
3: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
5: นี่น่ะหรอนกนภา
3: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
6: พุทธอกพุทโธ
7: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
8: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
9: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จำไว้ครับจากอิงวลันทรนะครับเมื่อกี้นี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงคุณผู้ฟังครับพอดีพี่เล็กนะฮะโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราเขาเดินขึ้นมาบนห้องเขาบอกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะบอกว่าเบิ้ลเนี่ยถ้ามุมกล้องแบบนี้เบิ้ลจะหล่อมากผมก็ไม่ปฏิเสธนะฮะก็ยอมรับว่าผมหล่อมากนะครับใครที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังปินคุณเข้ามาดูในเว็บแคมได้นะฮะส่วนใครที่ฟังผ่านวิทยุแล้วอยากจะเห็นหน้าผมในมุมกล้องที่มันเปลี่ยนไปนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับแอปพลิเคชันเอทามฟังปินผมว่าผมหล่อนะ
1: BabyI'm a boy, and you're a girl. Love, you know.

คุณทุกข้อความที่เห็นด้วยกับผมนะครับว่ามุมกล้องใหม่เนี่ยผมค่อนข้างหล่อเลยนะครับมีข้อความบอกว่าหล่ออันตรายมากนะครับส่วนข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าผิดหวังจังเลยเปิดเข้ามาไม่เห็นหล่อเลยขออนุญาตบล็อกนะฮะ

0: comedy.
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
2: คืนนี้เดี๋ยวเราหลอนไปด้วยกันกับคุณเอกตายแน่นะครับเป็นนักเล่าเรื่องผีที่ในโซเชียลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวท็อปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังจากเขาสดๆกันในอังคารคุมโปง X ส่วนใครที่อยากจะเล่าเรื่องผีนะครับคืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มที่เบอร์02-6583733สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

คืนที่1จากพี่ชินชินวุฒินะครับส่งท้ายวันนี้กับ DJ Cable นะครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่นานดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิม10โมงถึงเที่ยงขอให้เป็นวันอังคารที่ดีของทุกคนนะครับทานข้าวอร่อยมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำชายแดนไทยกัมพูชาต้องระวังสูงสุดยึดกฎประทะเคร่งครัดและรองนายกพิพัฒน์เผยนายกสั่งเร่งแก้ปัญหาค่าไฟสาธารณะแฝงบินไฟฟ้าประชาชนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทควอลิตี้พัทมีเดียเอเจนซี่จำกัด
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกมีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากจีนซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่พูดคุยกันไว้ก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นพลโทอดุลยอมรับว่าได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองจึงไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติสำหรับกรณีที่พลเอกเตียเซยฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วจากไทยพลโทอดุลยืนยันว่าตนยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆในส่วนของเราก็ยืนยันทำตาม Joint Statement พิพัฒน์แจง เก็บค่าไฟฟ้าขออภัยค่ะเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ชี้นายกสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าต้องยอมรับเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันและต้องขอบคุณนายอนุทินนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้บริการไฟบ้านซึ่งในการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมดส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ทางหลวงชนบทใช้ไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นก็เพิ่งรู้ว่าแฝงอยู่ในค่า FT ของบ้านประชาชนเช่นเดียวกันทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการแก้ไขปัญหาส่วนกระทรวงคมนาคมเคยออกข่าวไปแล้วในโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้ LED ซึ่งสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการในการประหยัดค่าไฟฟ้าหากทำได้จริงจะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าไฟในส่วนนั้นเนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรพร้อมย้ำว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัฐบาลนี้เกิดขึ้นมาหลาย10 ปีแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระดมรถดับเพลิงมากกว่า10 คันเพื่อดับเพลิงที่ลุกไหม้ภายในโรงสีเอี่ยมพิทักษ์ถนนแจ้งสนิทสายบ้านไผ่บระบือเพลิงลุกไหม้บริเวณอาคารโกดังสำหรับเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องช่วยกันฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ใกล้เคียงสุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า1 ล้านบาท
13: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2533
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ต

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อะอย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพักธนานัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการช่วงกลางวันวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ มีท่านอาจารย์ชยาด้วย
1: ใช่ไหม
2: ครับก็ติดตามกันได้ทั้งรายการเลยครับ
1: ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะคนกรุงเทพมหานครก็จะต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะคะรวมถึงสมาชิกสภากทมด้วย28มิถุนายนแล้วไม่แค่นั้นพัทยาด้วยใช่ไหมคะคุณ
2: ใช่ครับ
1: จะมีในส่วนของนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเลือกกันวันเดียวกันเลยใช่ไหม
2: ครับเห็นว่าน
1: ะคะ28มิถุนายนก็ลุ้นกันครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการนะคะเดี๋ยววันนี้เราน่าจะมีมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ต้องดูว่ามีเวลาหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้กรณีที่ไปไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได
2: ้ต้องแจ้งก่อน
1: เนี่ยนะคะถ้ามีเวลาจะได้พูดคุยกันค่ะแล้วก็อย่างที่คุณอัฐาบอกทุกวันอังคารค่ะวันนี้ค่ะพบกับอาจารย์ชัยยายิ้มวิไลนะคะข่าวสารประเด็นหลากหลายมิติมาฝากเช่นเคยค่ะ
2: ครับก็ที่เราโฟกัสกันที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงในพื้นที่ของพัทยาด้วยเนี่ยนะครับตัดภาพมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทำไมต้องโฟกัสเพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่นะแล้วก็มีหลายคนพี่น้องประชาชนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาทำงานที่เนี่ยดังนั้นเรื่องของนโยบายเรื่องของการดูแลเนี่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันอยู่
1: งานหนักเหมือนกันนะท่านผู้ว่านี่ล่าสุดข่าวเห็นไหมที่กันศาสตร์ตกลงมาเนี่ยตรงแถวสัมพันธวงศ
2: ์ท่านก็ไปอีกแล้วนะ
1: อันตรายมากอันนี้ก็น่าจะต้องมีการสำรวจตึกกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันใครจะมาช่วยดูกรุงเทพนะคะงานหนักแน่ๆ แต่ให้กำลังใจกันค่ะ
2: ติดตามกัน28
1: มิถุนายนนี้นะ
2: ก็น่าจะรับทราบกันแล้วล่ะช่วงเย็นก็น่าจะทราบผลยังไม่เป็นทางการกันแล้วเนี่ยนะครับเอามาดูครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของพระกรุณาธิคุณในพระองค์พาเนี่ยนะครับเชื่อว่าก็ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนขณะเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมเนี่ยนะครับต่างก็มีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศเลยทีเดียวแวะเวียนเข้ามาถวายบังคมในส่วนของการเข้าสักการะเบื้องหน้านะครับพระรูปของพระองค์นับตั้งแต่การสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศอย่างที่เรียนไปเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นพี่น้องประชาชนนะครับก็เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปของพระองค์พารวมทั้งมีการลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: ค่ะสำหรับการเข้าถวายสักการะนั้นนะคะก็แนะนำนิดนึงขอให้ประชาชนนะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงปกติเราต้องพกกันอยู่แล้วเนาะทุกคนออกจากบ้านเนี่ยมีใครไม่พกบ้างไหมนะน่าจะพกกันทุกคนนะคะแต่ว่าอย่าลืมละกันนะคะหรือว่าพาสปอร์ตตัวจริงค่ะแสดงตนเพื่อแสดงตนนะคะแล้วก็พกสิ่งของจำเป็นเช่นยาประจำตัวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ฝนก็ตกด้วยบางทีก็เตรียมร่มนะคะมาด้วยสีสุภาพหน่อย แล้วก็การแต่งกายนี่ก็เน้นย้ำมากเลยเรื่องชุดสุภาพไว้ทุกสีดำหรือว่าสีขาวนะคะแนะนำนิดนึงสำหรับผู้ชายก็ขอความกรุณาสวมเสื้อสีดำที่มีปกนะคะเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำสวมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็สวมเสื้อที่มีแขนนะคะไม่ใช่แขนกุดนะมีแขนแล้วก็ไม่รัดรูปสวมกระโปรงหรือว่าผ้าถุงยาวคลุมเข่าค่ะแล้วก็สำหรับประชาชนที่อาจจะไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมอย่างที่กล่าวมานะคะทางกรุงเทพมหานครจัดเตรียมกระโปรงอันนี้พูดถึงคุณผู้หญิงนะจัดเตรียมกระโปรงแล้วก็ผ้าถุงให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ
2: ก็ในส่วนของผ้าถุงผ้านุ่งเนี่ยนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครก็มีการจัดไว้เนี่ยมั่นใจนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องของการดูแลการทำความสะอาดเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำผ้าถุงที่พี่น้องประชาชนผัดเปลี่ยนแล้วเนี่ย
1: นะคร ับ
2: ไปซักทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีเนี่ยนะฮะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับมีกำหนดให้จัดการบำเพ็ญพระกุศลปันนรสมวาน15วันก็คือระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายนนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมนะครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเช่นเดียวกันเพื่อถวายเป็นพระกุศลจัดขึ้นอันนี้ภาพรวมของกองทัพบกน
1: ะ
2: ในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เวลา 8:15 นนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกด้วยทั้งนี้นะครับส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรต่างๆรวมทั้งวัดวาอารามทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันนรสมวาน15วันถวายแด่พระองค์พาเช่นเดียวกันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตรงนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้โดยตรงนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของหมายกำหนดการนะคะมีช่วงที่จะได้ไปกันที่อะไรนะที่พระที่นั่งที
2: ่
1: มารัตยาเลยก็คือวันที่27วันเสาร์ก่อนเลือกตั้งสำหรับคนกรุงเทพนะคะเอามาดูพระกรณียกิจของพระองค์พามีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านนะคะถือว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพระองค์ได้เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารของโรงพยาบาลทหารนั่นก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์เนี่ยตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2534เป็นต้นมาค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยของกองกุมารเวชกรรมวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมการป้องกันโรคในเด็กซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากประชาชนและการจัดกิจกรรมการกุศลอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่องของการแข่งขันโบริ่งเนี่ยนะฮะก็มีการจัดเพื่อเป็นการกุศลเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมร่วมบริจาคได้นะครับแล้วก็ในส่วนของความเคลื่อนไหวของมูลนิธินะครับที่เว็บไซต์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือผ่านแพลตฟอร์มปันปุนก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเราจะเห็นว่ามีอาคารที่เรียกว่าอาคารพัชรกิติยาภา
2: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะพักฟังเพลงกันหน่อยนะคะว
2: ัน
1: นี้มีเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากคุณผู้ฟังค่ะไพเราะนะคะไพเราะด้วยเสียงของคุณคริสติน่าอากิร่
2: า
1: ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนค่ะเชิญรับฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเนี่ยนะครับแบบไพเราะจริงๆ
1: เป็นเวอร์ชันของศิลปินขวัญใจหลายท่านนะคะ
0: ครับ
1: ก็คือคุณคริสติน่าคิราน
0: ี่ถ้าลองจินตนาการดูนะคุณมาณัฐมนไปนั่งดูพระจันทร์หรือว่าแสงเดือนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ริมทะเลลมพัดเย็นๆนะ
1: โรแมนติกได้อีกนะคะ
0: นะครับก็ฟังเพลงนี
1: ้
0: ดวงจันทร์จะสวยกว่าที่เคยเนี่ยนะ
1: ค่ะแต่เวลานี้คงจะได้แต่แสงอาทิตย์นะคะร้อนๆนิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตบอกว่า
1: คุณโอ๊ตว่าย
0: อมรับเลยว่าอากาศร้อนมาก
1: หรอคะค่ะอากาศร้อนใจอย่าร้อนตามนะคะคุณโอ๊ตเอาละค่ะมาพูดถึงเรื่องการประชุมหน่วยขึ้นตรงดีกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเราเกริ่นไปบ้างแล้วในวันเมื่อวานนี้นะคะมีรายละเอียดมาแล้วก็คือที่ห้องประชุม241กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569วาระปกติค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มประชุมเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็ใช้เวลาเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นก็ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่กำลังพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33โดยท่านผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็กล่าวชื่นชมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพนะคะก็ขอให้พัฒนาฝีมือแล้วก็ฝึกนักกีฬารุ่นหลังๆรุ่นใหม่ต่อยอดสร้างชื่อเสียงต่อไปในอนาคตค่ะ
0: ครับซึ่งทางด้านของพลตรีบินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากองทัพบกเนี่ยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดได้แก่การลดธงครึ่งเสาและการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา15วันรวมถึงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันซึ่งกองทัพบกเราจัดไปแล้วเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะพร้อมทั้งเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีนี้นะคะ25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมแล้วก็สัตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เพื่อให้กำลังพลทุกนายเนี่ยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในมิติของการที่ได้มีการร่วมในส่วนของพิธีนะครับแสดงความไว้อาลัยถวายแด่พระองค์พานะครับขณะเดียวกันในมิติของการดูแลกำลังพลแล้วก็ในเรื่องราวของความมั่นคงต่างๆในที่ประชุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรมกำลังพลทหารบกเขาได้มีการชี้แจงการเตรียมการตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกองทัพบกนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทัพบกทั้งกรณีการที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมการทุจริตต่อหน้าที่และการลงโทษหรือลงทันที่ไม่เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยนะฮะโดยมีการเปิดช่องทางการรับเรื่อง3ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกนะครับเจ้าตัวร้องเรียนด้วยตนเองนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องทางโทรศัพท์แล้วก็ระบบออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับพร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนำเรียนผู้บังคับบัญชาและแจ้งความคืบหน้าภายใน24ชั่วโมงหมายความว่ารับเรื่องแล้วดำเนินการทันทีเนี่ยนะฮะเมื่อได้ข้อยุติจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะดำเนินการตามมาตรการทางวินัยด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสครับ
1: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาความมั่นคงและก็ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดเดือนที่ผ่านมานะคะกรมยุทธการทหารบกก็ได้รายงานการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดจำนวน92ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด109รายด้วยกันยึดของกลางได้ยาบ้าจำนวนเยอะทีเดียวคือ23,550,907เม็ดค่ะไอซ์จำนวน 3,809 กิโลกรัมเคตามีนจำนวน549กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน 14.3514 กิโลกรัม35กรัมนะคะแล้วก็การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจับกุมผู้ลักลอบได้จำนวน516คนค่ะการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆจับกุมผู้กระทำผิดได้25คนยึดของกลางได้หลายรายการมีบุหรี่น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินด้วยค่ะ
0: ครับพร้อมกันนี้นะครับกองทัพบกได้เตรียมยกระดับการบริหารจัดการด้านงานบรรเทาสาธารณภัยโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะฮะซึ่งมีการฝึกบริหารวิกฤตการณ์เนี่ย ครับระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569อันนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ก็ล่าสุดมีในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชาติเลยครับคุณผู้ฟังครับ
1: ก็โดยกำหนดการฝึกในหัวข้อการอพยพประชาชนนะคะการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาแล้วก็กู้ภัยทางน้ำการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรวมถึงการสนับสนุนทางอากาศด้วยเพื่อยกระดับการบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งนี้ค่ะมีผู้แทนกองทัพบกจากมาเลเซียแล้วก็กองทัพบกฟิลิปปินส์เนี่ยมาเข้าร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดยนำบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยไปพัฒนาขีดความสามารถแล้วก็ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันค่ะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับก็ที่น่าสนใจก็คือในตอนท้ายเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจนะครับอย่างเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยให้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็การเตรียมความพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังพลนะครับความพร้อมด่านแข็งแรงเรื่องของการดูแลเป็นอย่างไรเนี่ยให้ดำเนินการให้ครบถ้วนเนี่ยนะครับเรื่องของยุทโธปกรณ์การส่งกำลังบำรุงนะครับและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรก็เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับโดยท่านให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นใจเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
1: นอกจากนี้นะคะคุณณัฐาคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะมีอาคารใหม่เอี่ยมเกิดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะนั่นก็คือร้านสวัสดิการ PX ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 11:00 น.ผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสวัสดิการPX สาขากองบัญชาการกองทัพบกก็ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น1ด้านหน้าศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกค่ะการเปิดร้านสวัสดิการในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายด้านการดูแลสวัสดิการของกำลังพลเพื่อให้ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าถึงสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเช่นเดียวกับที่มีใช้ในหน่วยต่างๆของกองทัพบกด้วยราคาที่เหมาะสมเน้นย้ำนะราคาเหมาะสมค่ะ
0: ก็นอกจากนี้นะครับร้านค้าสวัสดิการของกองทัพบกหรือว่า PX เนี่ยนะครับยังเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้หน่วยทหารกำลังพลและครอบครัวสามารถนำผลิตภัณฑ์ของหน่วยหรือว่าชุมชนที่มีการจัดทำขึ้นเองเนี่ยมาวางจำหน่ายในร้านได้ด้วยได้ฮะเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการช่วยสร้างรายได้เสริมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับให้กับกำลังพลแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยอย่างเช่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีหัวคิดทางด้านของการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะเขาก็มีการนำมาวางจัดจำหน่ายนะในร้านค้าของ PX ของกองทัพบกเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับในอนาคตก็จะมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการแล้วก็การให้บริการด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าใครติดตามดูก็จะได้เห็นภาพนะครับเป็นบรรยากาศที่คณะผู้บังคับบัญชารวมถึงท่านผู้บัญชาการทหารบกไปเปิดร้าน PX เมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: อันนี้พูดถึง PX ใช่มั้ยอ
0: ัน
1: นี้มาพูดถึง 7-Eleven หน่อยนึงนะคะ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเรามีเวลามาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้ท่านอาจารย์ชยา
1: อ
0: ยู่แล้วเนี่ยนะครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยว 7-Eleven เดี๋ยวมาพูดนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วก็พบกับท่านอาจารย์ชยาครับ
1: ได้ค่ะ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ครับในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับที่เราจะได้อัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศนะครับกับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก็ในกรณีของพระองค์พานะครับก็พี่น้องประชาชนยังสามารถไปถวายสักการะพระศพนะครับที่ศาลาสหไทยสมาคมได้วันละ2รอบนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามในเรื่องของการที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในกรออนะครับครั้งที่1ผู้เข้าร่วมประชุมก็มีคุณเอกนิติคุณประกรณ์นะครับคุณยศนันท์คุณเอกนัทแล้วก็คุณสุริยะนะครับคุณวราวุธแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมถือว่าเป็นการเข้าร่วมทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและก็ของประเทศและตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้มีมาส่วนร่วมในเรื่องของการภาครัฐนะครับในการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมกันรับฟังแก้ไขปัญหาและก็หารือแนวทางร่วมกันนะครับคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของคณะเศรษฐกิจในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเราก็จะมีการประชุมทุกเดือนหรือประมาณ6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับแล้วก็จะมีการหารือเรื่องนโยบายเป็นเรื่องการสภาวะการกรองเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพลังงานแรงงานการค้าโดยใช้มติที่ประชุมนี้เนี่ยจะนำเสนอในเรื่องของคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุณแดงคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ผลการประชุมเรื่องที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะครับก็ตกลงลดแบบในเรื่องของท่ามกลางความลดความขัดแย้งดีคอนฟลิกชันเซลนะครับความคืบหน้าการเจรจาการลดอาวุธนิวเคลียร์และก็สันติภาพในเรื่องของประเทศอเมริกากับอิหร่านในวันแรกเนี่ยก็ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วโดยมีกาตาร์ประเทศกาตาร์และปากีสถานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยแถลงผลการประชุมนะครับผู้เจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับของประเทศเลบานอนนะครับประเด็นของประเทศเลบานอนคุณนัทแนนคุณนัทถาครับระหว่างอเมริกาและอิหร่านเนี่ยตกลงจัดกันที่มีการจัดตั้ง deconfliction cell เนี่ยหน่วยลดความขัดแย้งเนี่ยประกอบไปด้วยอิหร่านเลบานอนเพื่อรับประกันการสร้างความปฏิบัติตามการยุติการปฏิบัติการในเรื่องทางการทหารในประเทศเลบานอนนะครับความหมายของ deconfliction cell เนี่ยผมเชื่อว่าคุณแนนคุณนัทธาคงทราบดีและท่านผู้ฟังนะครับมอบหมายถึงหน่วยงานเฉพาะกิจหรือช่องทางการสื่อสารจัดตั้งเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดป้องกันอุบัติเหตุจากการประชุมซึ่งการประชุมการเจรจาระดับสูงในครั้งแรกในครั้งนี้เนี่ยไทยก็ได้กรอบบันทึกความเข้าใจอิสลามมายึดได้ข้อสรุปที่สวิตเซอร์แลนด์โดยตั้งตัวแทนระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยฝ่ายไกลเกลี่ยเนี่ยที่ก็จะมีที่กาตาร์ปากีสถานและในกรณีของประเด็นช่องแคบเฮอร์มูชเนี่ยก็จะมี5ข้อ MOU ระบุว่าเมื่อมีการลงนามแล้วอิหร่านจะดำเนินการโดยจัดให้มีการจัดเส้นทางผ่านที่ปลอดภัยสำหรับเรือพาณิชย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาเพียง60วันเท่านั้นนะครับทางเทคนิคนะครับแล้วก็จะมีการทางการทหารการเก็บเรื่องการกู้ทุนระเบิดโดยอิหร่านเนี่ยถูกกำหนดให้เสร็จภายใน30วันโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการระดับสูงเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนรถแมปกรอบทั้งสิ้นเนี่ยเพียง60วันท่านนั่นเองระหว่างการประชุมนะครับคณะผู้แทนของอิหร่านเนี่ยเดินทาง ออกจากห้องประชุมเพื่อตอบโต้คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่จะโจมตีอิหร่านฐานให้การสนับสนุนเนี่ยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในประเทศเลบานอนก่อนกลับเข้ามาเจรจาจนจบประเด็นนี้นะครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามอีกเพียงไม่กี่วันนะครับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าบัตรสีชมพูเลือกสกเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนไปเลือกเฉพาะในกรุงเทพมหานครทีนี้ประเด็นมีสำคัญครับคุณแนนคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: ทำไมพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งสกเนี่ยไม่ค่อยสนใจที่จะพุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งผู้ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งเป้าไปที่สกมากกว่าเพราะว่าจะมีในเรื่องของการเกาะจัดเกาะพื้นที่ในเรื่องของตัวสกมากกว่าอย่างไรก็ตามก็ในเรื่องตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะนะครับหนึ่งน่าจะอาจจะเป็นอาจารย์ชัดชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนคุณมลิกาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเบียดที่มีความสำคัญส่วนคุณดนุชาเนี่ยอดีตโฆษกรัฐบาลเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็อาจจะแซงเบียดเข้ามาแต่คาดการว่าน่าจะเป็นท่านอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุจำเป็นเนี่ยที่ไม่พออาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่อาจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเจ็บป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุเนี่ยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยหรือได้รับคำสั่งทางราชการเนี่ยมีเหตุสุวิสัยทางการเนี่ยจะต้องทั้งนี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ได้แจ้งเหตุไว้แล้วเนี่ยและเหตุดังกล่าวเนี่ยผู้มีสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในอนาคตเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสิทธิ์ต่างๆก็จะกลับมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหากสิทธิ์สมัครผู้เลือกตั้งเนี่ยทั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับ แล้วก็สมัครสมัครผู้ที่สภาเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยนะครับระหว่างวันเสาร์ตั้งแต่เวลา2ยามจนถึงวันอาทิตย์2ยามเป็นต้นไปเนี่ยห้ามดื่มสุราเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็จะระยะเวลา1วันเนี่ยนะครับผู้ฝ่าฝืนเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจำเนี่ยนะคร
0: ับ
4: แต่ก็บางคนก็เอาไวน์เข้าไปดื่มในถ้วยกาฟงกาแฟเอาบะหลั่งดีเหล้าแม่โขงแสงโสมเนี่ยเอาไปดื่มในถ้วยกาแฟนะครับคุณแนนคุณนาตาครับก
0: ็
4: อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่27เนี่ยโชคยังโชคดีจากเดิมจากบ่าย3เนี่ยไปเลิกเอาเวลา 18:00 นนะครับคุณแนนคุณนาตาครับอย่าลืมไปเลือกตั้งหน่อยนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับคุณแอนคุณณัฐาครับ
0: ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำแนะนำแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ครับผมครับขอบคุณครับคุณแอนคุณณัฐาครับและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณมากนะคะท่านอาจารย์ชยาเมื่อกี้พูดถึง 7-Eleven เอาต่อนิดนึงแล้วกันนะคะเอาใจผู้สูงวัยค่ะ 60-75 ปีค่ะเขามีโครงการนะคะ 7-Eleven ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยให้มาเป็นพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถด้วยรายได้ก็400บาทต่อวันนะคะก็สัปดาห์ละ6วันนะคะทำงานวันละ8ชั่วโมงถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่ทาง 7-Eleven ค่ะที่เขามีการเปิดรับสมัครค่ะผ่านทางกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ CPO ค่ะ
0: ครับลำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่กรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2568โดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมทำ MOU กับ5หน่วยงานเพื่อตรวจสอบกระบวนการการสอบทั้งหมดและป้องกันการทุจริตโดยในวันนี้มีการไปพบหลักฐานการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปปช.ส่วนผู้ที่สอบคัดเลือกผ่านและพบการทุจริตจะต้องถูกยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงในตอนนี้ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบผู้ที่จัดสอบก็จะไปดำเนินการสอบดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆแล้วก็จะส่งผลกลับมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประกาศผลซึ่งต้องไปดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างและมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่หากพบต้องจัดการทั้งหมดแต่ขอให้รอข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้เรื่องนี้มีกระบวนการที่ซับซ้อนมากมายหากยังไม่มีความชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะนำมาพูดส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสอบแบบรวมศูนย์ใช่หรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าวิธีการสอบมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบตั้งแต่การให้ท้องถิ่นจัดการเองรวมถึงการจัดสอบแบบรวมศูนย์ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงอยู่ที่วิธีการว่าจะหาแนวทางป้องกันการทุจริตได้อย่างไรตำรวจท่องเที่ยวจับสาวเมียนมาเปิดเพจขายทัวร์เถื่อนนำเที่ยววัดดังเชียงใหม่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศสาขาภาคเหนือร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสืบทราบพบผู้ประกอบการใช้ชื่อใน Facebook ว่าวินวินเอ็กซ์เพรสมีลักษณะเป็นการโฆษณาขายโปรแกรมนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเป็นภาษาเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามีนางสาววินสัญชาติเมียนมาชักชวนให้มาท่องเที่ยวผ่านการจองใน Facebook ของตนเองมีโปรแกรมนำเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569ในทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือและตำรวจท่องเที่ยวจึงวางแผนติดตามกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวภายใต้การนำเที่ยวของนางสาววินที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวและสอบถามข้อเท็จจริงพบว่าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา3คนโดยมีนางสาววินเป็นผู้นำพาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเข้าข่ายกระทำความผิดจึงได้นำตัวนางสาววินส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นความผิดตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศและฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเป็นความผิดตามพรก.การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 7

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาทักทายกันวันอังคารที่23มิถุนายนนะคะวันนี้เราโดนฟ้าฝนหลอกนิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออมันก็คงจะจ้าๆแหละแต่ว่าพอมีบางจังหวะที่เริ่มคืบเหมือนกันมีผู้ฟังเขาก็ส่งมานะคะมีหนึ่งสิ่งที่แนนไปอ่านเจอมาใน X แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเข้ากับชาวแก๊งบ่ายโมงของเราดีนะคะเขาบอกว่าตอนอยู่บนเตียงเนี่ยตื่นมา6โมงเช้านะหลับตาไป5นาทีเฮ้ยทำไมลืมตาอีกทีมัน7โมงครึ่งแล้วรู้สึกเหมือนหลับขอสนูสแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าพออยู่ที่ทำงานเวลาบ่ายโมงลองหลับตา5นาทีเหมือนตอนเช้าปรากฏว่าตื่นมาอีกทีลืมตามาอีกทีนึงเอ้าทำไมเป็นบ่ายโมง1นาทีเออมันเป็นฟีลนี้นะแนนเชื่อว่าแก๊งบ่ายโมงของเราเนี่ยที่ชอบง่วงเหงาหานอนน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
2: พุทธทอล์คพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: เรื่องงานนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเหมือนกันนะคะที่ถูกหยิบยกเอามาถามในพุทธพุทโธอยู่บ่อยครั้งนะคะเหมือนเรื่องของคุณนานะที่โดนหัวหน้าเนี่ยให้ไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักด้วยคุณนานะเนี่ยเขาเป็นแผนกจัดซื้อแต่ว่าสิ่งที่หัวหน้าให้ไปทำคือให้ไปนั่งคุมแม่บ้านที่ออฟฟิศทำความสะอาดแปลกๆเนาะเออแต่ด้วยความเป็นหัวหน้าก็มีความเกรงใจไม่รู้จะพูดจะสื่อสารกับเขายังไงดีก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆเขาในพุทธพุทโธนะคะส่วนวันพุธนี้เดี๋ยวเจอกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็เป็นพี่อ้อยนะคะพุทธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค่ะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันอังคารชวนเพื่อนหรือคนรักไปกินอะไรอร่อยๆหลังเลิกงานบ้างเติมพลังให้ชีวิตสดใสยิ่งขึ้นนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: การที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังที่ไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
3: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมด
4: คุณไม่น่าจะทำได
5: ้พูดช้าๆได้ไหม
4: English please
2: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักหลุยส์สกอตกับตันชลธรนิน่ายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 เริ่มวันพุธที่24มิถุนายนนี้ 20:30 ดูทีวีช่องวัน31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
7: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
8: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: ใต้โต๊ะทำงานนะคะเมื่อคืนเนี่ยก็ได้พูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดานะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ตัวแทนจากทีมชัดชาตินั่นเองมาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแล้วก็แน่นอนนะคะมีการพูดถึงนโยบายสำคัญต่างๆทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบเชิงโครงสร้างแล้วก็ผลักดันให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองแห่งอากาศบริสุทธิ์เพื่อจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเรานะคะก็ดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
10: ่
11: ะ
10: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: ขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะมีหนึ่งงานใหม่จาก Proxy นั่นเองที่สปอยซิงเกิลล่าสุดอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกที่ปล่อยออกมาให้ได้ฟังแบบเต้นโชว์เบาๆในคอนเสิร์ตก็ชอบป๊อป4ของเราที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงป๊อปที่เมโลดี้แล้วก็เนื้อร้องเขาบอกว่าโดนเส้นเจนซีมากพูดถึงเรื่องของการปลอบใจตัวเองจากการที่เราไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกถึงจะอยากเป็นคนสำคัญแต่สถานะเป็นได้แค่สำรองกับซิงเกิลนี้ขี้แงจาก Proxy ค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ แนนค่ะหนึ่งในสมาชิกแก๊งใบโมของเรานะคะส่งข้อความมาอัปเดตกันนะคะว่าทุกคนกินมื้อกลางวันอะไรกันคะทางนี้กินน้ำตกหมูแล้วก็ข้าวเหนียวเล่นของแรงเลยข้าวเหนียวนี่รู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองเล่นของแรงเออมันน่าจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมหรือว่ามันเป็นคาร์บหรือเปล่ามันเลยทำให้เรารู้สึกแบบง่วงๆตาหนักๆแต่ว่าบางคนก็ไม่เป็นเนาะคงเหมือนคาเฟอีนแหละนั่นว่าบางคนก็อาจจะเซนซิทีฟมากบางคนก็กินกาแฟได้วันละ 4-5 แก้วโดยที่ยังสามารถนอนหลับได้เป็นปกตินะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยมีสิ่งนึงที่จะทำให้ทุกคนตื่นแน่นอนเพราะว่าแนนมีน้องๆ นะคะจากวงบัสแต่ว่าวันนี้เขามากัน4คนนะส่วนจะเป็นใครบ้างนะคะเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวชั่วโมงหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงซิงเกิลใหม่ที่เราน่าจะได้ยินได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอชั่วโมงหน้ามาคุยกับวงบัสกันนะคะ

ที่เนรัญจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบรรเลงไรวาทยากรคืนนี้เธอจะจำลองเธอก็หลับตานอนและ

สิเนรันจวนส่วนใจยังหวงหาอาวรยังเห็นภาพวันเธอจากลาจรเพลงรักบรรเลงไรวาทยากรคืนนี้ฉันจะจำลองเธอก่อนหลับตานอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: ่ REI เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร่
4: REI เ
3: รตัวอย่างที่คิดเร่
4: REI เร
3: ไม่เซ่งอย่างที่คิดเร่
4: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: ่ GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: ่ REI เร
3: พอดีอย่างที่คิดเร่
4: REI เ
3: รตัวอย่างที่คิดเร่
4: REI เร
3: ไม
4: ่
3: เซ่งอย่างที่คิดเร่
4: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: ่พาช่างพังพาไปมู
7: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: EFM playlist of the week
4: highest climber
5: number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโต้สสภูเก็ตพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่ายังมีการเก็บสวยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยขอให้เปิดหลักฐานสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโต้สสภูเก็ตพรรคประชาชนที่ออกมาระบุว่ายังมีการเก็บสวยผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยขอให้เปิดหลักฐานให้ชัดจะได้นำไปสู่การตรวจสอบคุณยศวัฒน์ภูมิประภาสรายงานค่ะ
3: แต่กรณีนายเฉลิมพงษ์แสงดีสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนออกมาระบุว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงภูเก็ตแค่ไปสร้างภาพผู้ประกอบการระบุว่ายังมีการเก็บสวยเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้นายเฉลิมพงษ์เปิดหลักฐานออกมาว่าใครเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่จะได้ดำเนินการต่อไปอย่ามากล่าวอ้างลอยๆยืนยันว่าการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการถึงส่วยที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การสร้างภาพหรือหิวแสงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงจรสวยให้ไว้วางใจกระทรวงมหาดไทยขอให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายสวยให้กับคนที่จะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาหากินซึ่งกรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกขอรับคำขอแก้ทุกปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานบริการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงซักซ้อมแผนเฝ้าระวังภายในโรงเรียนพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเฝ้าระวังสถานการณ์สู้รบในฝั่งเมียนมาหวั่นกระทบฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงกองกำลังในสวนโดยกองร้อยฐานราบที่1411ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่คนเกณฑ์พร้อมฝ่ายปกครองเพื่อแม่สอดกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยในบ้านและหน่วยงานที่ห้องได้มีการจัดกำลังลาดตระเวนรักษาที่ปะไตและดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาในพื้นที่บ้านมีนาปานและบ้านผาดูในอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีที่อาจจะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาซึ่งทางโรงเรียนด้านแม่กฎเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้ได้มีการเปิดเรียนตามปกติหลังวันนี้มีการปิดโรงเรียนเป็นเวลา1วันซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการป้องกันสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในการวางแผนรองรับสถานการณ์ไปถึงวันรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: ปิดท้ายกันที่การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนให้ความเห็นบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่โดยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ดำเนินการประชุมโดยลับอภิปรายคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อและลงมติโดยลับผลการลงมติสว.เสียงข้างมากเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจตรีจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ในสายศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นชอบ17เสียงงดออกเสียง22เสียงโดยศาสตราจารย์ดร.พลตำรวจตรีจักรพงษ์จะมาดำรงตำแหน่งแทนนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันที่หมดวาระไปตั้งแต่ปลายปี2567ที่ผ่านมา
5: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
0: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะเนื่องด้วยเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์วงบาสเนาะซิงเกิลดีใจที่ไม่มีเธอก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเศร้าๆก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออเพลย์ลิสต์ต้นชั่วโมงถ้าเราเอาเพลงเศร้าๆของทีป๊อปหลายๆวงมาทำเป็นเพลย์ลิสต์ก็น่าจะดีเริ่มต้นด้วยงานนี้จาก 4EVE เลยกับหยดน้ำตา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยววันพฤหัสนี้เจอกับน้องน็อตน้องออโต้นะคะ 20:30 ถึง 4:00 ก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการมาหน้าไมค์กันนะคะก็เตรียมคำถามเอาไว้ได้เลยสัก1คำถามเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอว่าในรายการเราบอกว่าเปิดสายลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ค่อยโทรมาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์02-665-8373 EFM Fandom Live ขอบคุณโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธอพุทัวนะคะเดี๋ยววันที่26มิถุนายนหรือว่าศุกร์นี้เจอกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนเวนต์นะคะน้องๆคนไหนมีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรก็เดี๋ยวเตรียมระบายกับพี่ๆเขาได้เลยนะคะส่วนวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่ไปกันที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมี1คำถามน่าเอ็นดูมากนะคะเป็นน้องโน้ตอยู่ม.6บอกว่าอกหักอยากมีแฟนทำไงดีครับอกหักครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะผมอกหักมาประมาณ 4-5 รอบแล้วโดนปฏิเสธหมดเลยผมก็อยากมีแฟนมันเป็นคำถามวัยวะวุ่นที่แท้จริงนะคะก็อะไรประมาณนี้นะคะจริงๆไม่ได้จำกัดเลยว่าคำถามมันต้องเกี่ยวกับความรักอย่างเดียวหลายๆคนก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องอนาคตหลายๆเรื่องเลยนะคะอย่างที่บอกพี่ๆก็จะไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆจะได้ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวนะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: เดี๋ยวหลังเบรกนะคะกลับมาเจอกับน้องๆวงบาสมาคุยกันกับซิงเกิลใหม่ของพวกเขา
5: สวัสดีวันอังคารหากรู้สึกกดดันจากที่ทำงานการทำสมาธิ 5-10 นาทีก็ช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลได้ดีนะคะให้โอกาสตัวเองในการหยุดพักและฟื้นฟูจิตใจแม้เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่ดีได้นะคะ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเรา

0: เชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำมีทั้งรถไข่เค็มและรถหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มาสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็มันจะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
3: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
5: เดี๋ยวคืนนี้อังคารคลุมโปงนะคะเรามาฟังเรื่องผีจากคุณเอกตายแน่กันหนึ่งเรื่องที่เราจะได้ฟังกันแน่นอนชื่อเรื่องว่าขาใครที่บันไดเดี๋ยวมาหาคำตอบไปด้วยกันคืนนี้นะคะอังคารคลุมโปงขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะและอย่างที่เราบอกกันไปนะคะวันนี้ต้อนรับน้องๆวงบัสมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: ค่ะปกติเสียงจะกระหึ่มวันนี้ปกติจะต้องแบบ bus is 12
7: วันนี้ bus is 4
5: bus is 4ดังนั้นบอกคุณผู้ฟังหน่อยว่าวันนี้เราอยู่กับใครบ้างคะ
9: ครับผมสวัสดีครับเน็กครับผม
5: ครับ
10: สวัสดีครับ AA ครับ
5: ครับ
11: สวัสดีครับจินวุกครับ
5: ครับ
12: สวัสดีครับไทยครับผม
5: นี่วันนี้เราอยู่กัน4คน
7: ครับ
5: แบบเป็นฟิลอบอุ่น
7: ครับผม
5: ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่เหมือนเป็นซิงเกิลจับขาหลอกเหมือนกันนะเป็นใครเป็นไรลูก
7: มองผมวามกามมันไม่รู้เมื่อคืนนอนอ้าปากพอรู้สึกตื่นมาแบบเมื่อยกาม
11: เจ็บกาม
5: วอมกาม
7: ตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
5: อ่ะชื่อเพลงว่าดีใจที่ไม่มีเธอปกติถ้าสมมติว่าจะเดาชื่อเพลงเนี้ยเราก็จะแบบดีใจที่มีเธอก็เดาได้ว่าเป็นเพลงสมหวังเพลงรักใช่ไหมดีใจที่ไม่มีเธอคือไงเกลียดเขาหรือว่าไง
9: ดูใจร้ายไหมครับ
5: ดูใจร้ายมากดูแบบถ้าใครมาร้องเพลงนี้ให้โดยที่แบบยังไม่รู้ความหมายก่อนก็อาจจะเศร้าได้แต่จริงๆแล้วมันคือยังไงครับ
9: ก็จริงๆแล้วมันเป็นแค่ชื่อเอาไว้คลิกเบตให้หน้ากดเข้ามาฟัง
7: ใช
9: ่หลอกๆครับหลอก
10: เลยเหรอ
9: จริงก็คือความหมายเพลงมันมีคําว่าดีใจที่ไม่มีเธออยู่ในเพลงจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าในความหมายเพลงจริงๆมันคือเราไม่ได้ดีใจที่ไม่มีเธออือใช่มันแค่เหมือนกับเป็นเพลงที่หลอกความรู้สึกตัวเองว่าแบบเอาไว้ปลอบใจตัวเองเฉยๆถึงแม้ตอนนี้ฉันไม่มีเธอฉันก็โอเคนะแต่ความจริงฉันไม่ได้โอเคหรอก
5: แล้วเห็นบอกว่าเน็กเป็นคนที่ได้แชร์ไอเดียเพลงนี้กับพี่ๆทีมที่ทำเพลงนี้พี่มีใครเป็นต้นหน
9: มีพี่ต้นหนแล้วก็มีพี่กันครับ
7: พี่กันชาลี
5: แล้วตอนนั้นเหมือนมันเกิดเรื่องอะไรทำไมถึงเราถึงแบบไปพูดถึงไอเดียนี้อะคะ
9: คือจริงกับในช่วงอัลบั้มเนี้ยแบบว่าเพลงก่อนหน้าพี่จินก็จะเป็นเซนเตอร์แล้วเพลงก็มาจากพี่จินไอเดียแล้วเพลงนี้ก็เหมือนว่าโอเคมันถึงแบบเวลาของผมก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าอยู่แต่ว่าตอนนั้นก็คิดเรื่องมาแต่ว่ามีพีมคอยช่วยตกให้มันแบบว่าได้สารตั้งต้นเป็นคำว่าดีใจที่ไม่มีเธอก่อนแล้วค่อยให้เพื่อนๆมาช่วยกันแบบว่ารวบรวมไอเดียให้พี่กันช่วยเขียนเนื้อเพราะว่าไอเดียตอนแรกเนี่ยมันจะที่ผมคิดมาตอนแรกมันจะเกี่ยวกับเป็นเรื่องของแบบก็เรื่องความสัมพันธ์ของทั้ง12คนของบัส12คนซึ่งผมคิดว่าเราก็ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแหละพูดถึงแบบกันและกันแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเบื่อไปหน่อยถ้าเกิดว่าจะต้องมาเล่าถึงความสัมพันธ์ของบัสอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยว่า เปลี่ยนให้มันเป็นความรักแบบของคนสองคนด
5: ู
9: มา
5: แล้วพอเหมือนพี่ๆเขาเขียนเพลงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แนวว่าถ้าอ่านเนื้อเพลงอย่างเดียวมันค่อนข้างมีความซับซ้อนของอารมณ์เหมือนกันนะเหมือนมันไม่ได้แสดงออกตรงไปตรงมาเนาะ
9: ใช่
5: อย่างเช่นมันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าดีใจไม่ไหวที่ไม่มีเธอ
9: คือมันก็ได้สองแบบเหมือนกัน
5: แบบไหนบ้างไทยว่า
7: ก็คือแบบดีใจมากแบบดีใจไม่ไหวแบบไม่ไหวแบบสับใหม่ทับพิษใหม่ที่แบบ
5: ดีใจไม่ไหว
7: ชอบไม่ไหวอะไรเงี้ยดีใจไม่ไหวด้วยเธอคือแบบดีใจมากกับอีกแบบนึงก็คือแบบเราดีไม่สามารถดีใจแล้วเพราะเราดีใจแบบ
11: ดีใจไม่ไหว
7: แล้ว
11: ไ
7: ม่ไหวที่จะดีใจแล้วแบบพูดแบบว่าเราหลอกตัวเองมากเกินพอแล้วอะไรเงี้ย
5: ดีใจต่อไปไม่ได้แล้ว
7: ใช
5: ่แล้วก็มันจะมีท่อนบริดด้วยใช่ไหมที่เหมือนก็จะแอบมาเฉลยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรแบบพอไม่มีเธอฉันไม่มีความสุขเลย
11: ใช่
5: พอมันต้องถ่ายทอดเพลงที่แบบซับซ้อนขนาดนี้ต้องทำการบ้านในส่วนไหนเพิ่มขึ้นไหมคะในพาร์ทการร้อง
9: ก็มีนะเพราะว่าตอนได้เพลงนี้เราก็กังวลกันว่าเราจะแบบทำถึงไห
5: ม
9: เพราะว่าเพลงที่พี่กันเขียนมามันแบบว่ามันเพราะมากแล้วเสียงพี่กันที่ร้องมาในเดโมมันก็ดีมาก
11: ใช่
7: มาก
9: ใช่แต่ว่าแบบพอมาเป็นบัสเราก็กังวลว่าพอมาอยู่กับเราเองแล้วมันจะทำได้ดีเหมือนพี่เขาเหมือนในเดโมไหมก็ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะไปทำการบ้านมาหนักมากในท่อนของตัวเองครับใช่ไหม
11: ใช่ครับ
5: ใครร้องท่อนไหนบ้างอะพี่อันอยากรู้ในสี่คนเนี่ย
11: ก็อ่ะในก่อน
9: อ่ะผมก็ร้องเวอร์สเปิดแล้วก็ร้องในเปิดพุกสองแล้วก็ร้องปิดเพลงครับผม
5: เอเหรอครับ
10: ของผมร้องตรงท่อนเวอร์ส1เหมือนกันครับแล้วก็ตรงฮุก2ครับ
5: พี่จินอ่ะ
11: ของผมร้องฮุก1ที่เป็นแบบรอบ2จากฮุก1แล้วก็ร้องแบบก่อนเข้าบริดจ์ครับ
5: อ๋อฮะ
7: ของผมเวอร์ส2กับบริดจ์ครับ
5: ครับแต่ว่ามีมันก็แอบมีบางจังหวะที่มันสูงเหมือนกันไหมเพลงเนี้ย
9: โอ้
11: ใช่คนนี
7: ้ร้องยากอันนี้มันสูงมันปิ่มปิ่มทั้งเพลงนะผมว่า
5: ใช่ใช่ใ
7: ช่มันแบบว่า
9: พี่ฮุกก็สูง
5: แล้วทำยังไงอ่ะกังวลไหมหรือเราจะต้องแบบนอนให้พอต้องซ้อมให้พอหรือยังไงมีวิธีไหม
9: ก็เราก็วางท่อนที่สูงสูงไว้กับคนที่เหมาะที่จะร้องได้เงี้ยพี่มาร์คพิมพ์ไทยพูคัพเปอร์อะไรเงี้ยผ
5: ม
9: ก็พวกนั้นเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วพี่รันเนี
5: ่
9: ย
7: แต่ว่าถ้าอีกเรื่องนึงก็อย่างที่นายพูดเรื่องนอนก็ช่วยนะเรื่องนอนก็เกี่ยวอย่างนี้ว่าแบบถ้านอนไม่พอเนี่ยมันก็แบบแหกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาจริงเพลงนี้เราร้องครั้งแรกที่เอเชียทัวร์ใช่ไหมเหมือนเราไม่ได้ร้องที่ประเทศไทยครั้งแรกเราไปร้องที่เราไปทัวร์อะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนแบบเป็นชาเลนจ์เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยเหมือนโชว์มันเป็นการครั้งแรกที่เราโชว์แล้วแบบเราไม่เคยเหมือนเราตอนนั้นเราปล่อยแค่สตรีมมิ่งให้คนดูให้คนดูไปฟังอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็ยากเหมือนกันแล้วก็เหมือนเอาจริงตอนที่เราร้องเพลงนี้ครั้งแรกเราเหมือนคุยกันว่าแบบอยากให้คนเหมือนจดจำแบบครั้งแรกนี้ให้ดีอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงแรกที่เราร้องที่ยังไม่ปล่อย MV อะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่ครับยากมากเลยผมว่าเพลงนี้ยากสำหรับผมคือยากสุดในบัตรถ้าเพลงเนี้ย
5: หล่อหมายถึงการร้องใช
7: ่
5: ไหม
7: ใช่ตอนนี
5: ้คราวนี้ไปถึงเรื่องของ MV บ้างแน่นอนก็คือจะมีแบบพระเอกหนึ่งคนหัวเรานะคะพี่เนกต้องรับบทเป็นคือทุกคนรับบทเป็นคนอาหารหมดแหละเนาะการเป็นรับบทเป็นทหารเนี่ยตอนแรกมันความคิดแรกแวบแรกเลยอ่ะเราต้องเตรียมตัวไงบ้างอ่ะ
9: เอาจริงเรื่องการเตรียมตัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยากมากเพราะว่าอย่าง MV เนี่ยอ่ะยังรักอยู่ไหมเนี่ยที่เราไปท่องอวกาศกันมาก็จะมีการเวิร์กช็อปกับคุณครูกับเพื่อนๆทุกคนแต่ว่า MV นี้ด้วยความที่แบบว่าเวลามันแบบช่วงนั้นเราทำหลายอย่างเออ MV นี้เลยเป็น MV ที่แบบเราไม่ได้มีการเวิร์กช็อปกันก่
5: อ
9: นก็ต้องแบบไปทำการบ้านกันมาเองอะไรเงี้ยผมก็ยากแล้วก็หนักจริงตอนอยู่ในกองผมแบบว่าด้วยความที่แบบผมไปเจอพี่ตูครั้งแรกกับหน้างานเลยแบบไม่ได้คุยไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยผมก็แบบตอนที่ผมแต่งหน้าเสร็จอะไรว่างๆก็แบบว่าไม่ใช่ซีนผมก็เดินเข้าไปข้างๆมอนิเตอร์ไปกับพี่ผู้กำกับแบบไปดูทุกซีนที่พี่เขาเล่นเพื่อแบบซึมซับบรรยากาศให้มาแบบให้ตัวเองเล่นได
5: ้แต่มันดราม่าจัดเหมือนกันนะเพลงเนี้ย
9: ใช่
5: เออการแบบต้องร้องห่มร้องไห้ขนาดนั้นน่ะเราต้องบิ้วยังไงอ่ะแบบมันเป็นต้องเข้าไปถึงตัวละครเลยหรือว่ายังไงคะ
9: คือก่อนด้วยความที่มันไม่มีวิชาของผมก็ค่อนข้างเครียดก็เลยแบบว่าโอเคปรึกษาแบบโทรไปหาพี่ออม
5: ครับ
9: พี่ออมก็แบบถามว่าแบบทำยังไงดีผมไม่รู้ผมไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็พี่เขาก็แบบให้คำแนะนำมาหลากหลายว่าโอเคลองในการแทนมันจะเป็นสิ่งเรียกว่าการแทนค่าอยู่นะหรือแบบเนี้ยก็แค่ลองปล่อยตัวไปตามความรู้สึกกับเหตุการณ์นะตรงนั้นแบบหรือว่าแบบอย่าไปคิด ว่าเราจะแสดงออกมายังไงถ้าเกิดไปคิดว่าจะแสดงออกมายังไงมันก็แบบมันจะไม่ใช่อ่ะผมก็เลยพยายามไปอ่านบทแบบไปอ่านเนื้อเรื่องของ MV มาแล้วก็พยายามสร้างเรื่องแบ็คกราวด์สตอรี่ของตัวเองหัวแล้วก็พอถึงหน้างานผมก็พยายามที่จะแบบไม่คิดอะไรมากก็แค่แบบว่าเราอยู่ในเรื่องนี้เราก็แค่อินไปกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีการแทนค่าอะไรก็แล้วก็รู้สึกไปกับเรื่องราวของมันจริงๆ
5: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นเส้นเรื่องใน MV อ่ะเท่ากับว่าทั้ง12คนอ่ะรู้จักกับนางเอกหมดเลยปะ
9: ใช่
5: เหมือนเป็นฟีลแบบเป็นแก๊งเพื่อนกันอย่างเงี้ยหรอ
7: ครับผมมาไอ้อันที่เน็กเล่าหรือที่เหมือนในตีความว่าเราเป็นเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยอ
9: ันนี้ผมคิดเอง
7: อ
9: ันนี้ผมคิดเองมันไม่ได้มีเล่าอะไร
7: ไม่ได้เล่า
5: อ๋อน้องคิดว่าพวกเราเป็นเด็กกำพร้าในเรื่องนี
9: ้ใช่
7: เพราะว่าเปิดซีนมาคือก็งงว่าเฮ้ยทำไมมาอยู่ด้วยกัน12คนแล้วมีผู้หญิงคนเดียวแล้วก็แบบอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลยมันก็มีความงงๆอย
5: ู่แล้วผู้ใหญ่ไปไหน
7: ไปแบบไปซื้อข้าวอะไรเงี้ย
5: เออใช่
7: ก็เลยติวข้าวเป็นเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยเออเป็นบ้านเด็กกำพร้า
5: เออเฮ้ยมีเหตุผลเนี่ยแต่จริงๆแล้วพี่นันสารภาพเลยนะว่าดูรอบแรกอ่ะแอบงงอ่ะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบด้วยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดต้องเก็บเยอะก็เลยลองลงไปอ่านคอมเมนต์มันมีคอมเมนต์นึงที่เขาแบบเฉลยทุกอย่างไว้ได้ดีมากเขาบอกว่าถูกสับขาหลอกว่า war is over จะได้กลับบ้านไปหานางเอกที่ไหนได้พอสงครามสิ้นสุดจึงได้มีการนำดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในสงครามกลับบ้านซึ่งก็วงเล็บก็คือตะเกียงที่จุดบนรถไฟขากลับ กลับถึงบ้านถึงรู้ว่าตัวเองจากไปแล้วและนางเอกรออยู่ตามลำพังมาโดยตลอดใช่ไหม เขาอธิบายถูกไหม
9: ถูก
5: แ
9: ต่เรื่องตะเกียงน
7: ี่ตะเกียงไม่รู
5: ้เฮ้ยแต่ว่าตะเกียงมันอยู่ซีนไหนอะมันมี
7: แค่มีตะเกียงอยู่คน
5: มีใช่ไหม
7: ตอนระหว่างรถไฟมีตะเกียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่ตะเกียงนำดวงวิญญาณกลับมานี่ไม่ชัวร์เหมือนกัน
9: ไม่เคยรู้คร
7: ับ แต่ว่าถูกครับว่าพวกเราแบบว่าจริงคือพวกเราตายไป
5: เออแต่ว่ามันมีอีกซีนนึงที่เราลงมาจากรถไฟแล้วก็มากอดกัน
9: อ
5: ันนั้นคือเหมือนตั้งใจแบบกอดให้เป็นรูปหัวใจ
7: ยังไม่ขึ้นรถไฟกำลังจะขึ้นรถไฟ
11: ก่อนขึ้นรถไฟ
5: ใช่ไหมกอดเป็นรูปหัวใจปะ
10: ไม่ได้ตั้งใจ
5: เลยไม่ตั้งใจอีกแล้ว
10: แต่พอมันถ่ายมุมท็อปแล้วมันกลายเป็นอย่างไรพอดีก็เหมือนแบบเป็นมาจิกโมเมนต
5: ์
10: ใน
5: ตอ
10: น
5: นั้น
7: เอาจริงเราไม่รู้ด้วยนะว่ากอดเป็นรูปหัวใจจนแบบแฟนคลับเขาเริ่มมาทวิตเรื่องอะไรเงี้ยในอันนี้แล้วจริงคือมันเป็นมุมท็อปมาที่เอบอกเราก็จะไม่ได้เห็นว่าเรากอดกันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
5: ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบเขาก็ตีความไปได้หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าในซีนที่เราไปออกรบกันดูเบื้องหลังน่าจะสนุกใช่ไหม
9: สนุกมากครับ
11: สนุกมาก
5: พี่แนนอยากรู้ว่าไอ้เพลงช้างที่ร้องกันอ่ะมันคือเพลงอะไร
9: ช้าง
7: อ๋อมันคือเสียงกองรบดันใช่ไหม
5: ไม่รู้อ่ะที่เล่นที่ behind
7: behind เสียงกองรบดันแสดงเราชายช่างกับปอบปาตุ้ย
5: เออคือเพลงอะไร
9: อยู่ในพี่มา
7: ว่าขนง
5: เอาหรอ
9: ที่แก๊งพี่เผือกแก๊ง
7: พี่เผือก
9: ในหนังเขาก็ร้องเพลงนี้กัน
5: ที่ครับ
9: ดูตั้งแต่เด็กๆ
7: ใช่ผมบอกชอบ
9: แต
7: ่
9: ว
7: ่
9: าเด็กอ
7: ิน
9: เตอร์น่าจะไม่ร
7: ู้ที่แม่รู้มันร้องแล้วแบบว่าคือมันคือฟิลให้ฟิลพี่มากที่ไปออกรบใช่ไหมแล้วในเรื่องเนี้ยเพลงนี้มันดังมากเราก็เลยเอามาร้องเล่นในบีไฮมันก็มีท่าเต้นมาก่อนดังมาก
5: พี่จินครับในเหมือนแบบว่าทหารเกาหลีเลยเขามีเพลงอะไรอยู่ไหม
11: ก็น่าจะมีครับแต่ผมก็ยังไม่เคยไปก็เลยยังไม่รู้เหมือนกัน
9: จะเป็นทหาร
7: แล้วเขาทาหน้าดำมีไหม
11: ทาหน้าดำก็ถ้าออกรบก็ต้องทาแหละ
5: ก็คุกฝุ่นคุกอะไร
11: ก็ต้องแบบ
5: แล้วต้องไปเรียนจับปืนไหม
11: มาถึงผมหรือว่าเราดอง
5: เราทั้งหมดอ่ะในนี้เห็นมีต้องแบบจับปงจับปืนด้วยไง
7: ปืนปลอมครับพี่
5: ใช่แต่หมายถึงว่า
11: ไม่ได้เรียน
9: ไม่ได้เรียนแต่ว่าแบบ
5: ก็น่าเซ็ตเลย
9: ก็พยายามนึกอยู่ว่าแบบตอนเคยเรียนเราดองแบบจับยังไงแล้วก็ค่อยๆสอนพวกเพื่อน
7: ใช่ว่าเพราะว่ามันคือปืนฟิวเดียวกับเราดองเลยแต่แค่มันเป็นเหมือนแบบเป็นโฟมเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบมีคันปืนจริง
9: ก็หนักอยู
5: ่ถามแบบถามสองคนที่เพื่อนบอกเป็นเด็กอินเตอร์พอไปอยู่ในกองอย่างเงี้ยต้องแบบคุกฝุ่นก่อไฟเรารู้สึกลำบากไหมหรือเราสนุก
11: ไม่สนุกครับผมก็รู้สึกว่าใหม่ดีแล้วไม่เคยลองอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าสนุกดี
5: ต่อไปก็ดูสนุกนะเหมือนเป็นฟิลแบบไปเล่นกับเพื่อนเน
11: า
5: ะ
11: เออเป็นไง
10: ใช่สนุกเหมือนกันครับรู้สึกว่าผมชอบดูหนังแอคชั่นชอบดูหนังแบบว่าสงครามอะไรอย่างงี้มากอยู่แล
5: ้
10: วแบบดูมาหลายเรื่องมากเราชอบทุกเรื่องเลยแล้วก็พอได้มาเล่นจริงๆก็รู้สึกว่าอินกับตอนนั้นเราก็รู้สึกสนุกดีครับ
5: ครับก็ดูอะไรนะ
9: อย่างเงี้ยให้เล่าเรื่องที่แบบว่าเราในกองเราไม่สามารถที่จะทำท่าแบบเล็ง
5: คืออะไรอ่ะ
7: ให้เล่า
10: คืออะไรนะ
9: ก็คือแบบว่าด้วยความที่มันเป็นปืนใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปืนจริงแต่ว่าต อนที่กล้องถ่ายเราไม่สามารถทำท่าเหมือนแบบทำท่ายิงได
7: ้เล็งยิงอะไรเงี้ยไม่ได้
9: ที่แบบไม่ให้มันจะดูแบบดูรุนแรงเพราะงั้นในซีนเราเลยจะมีแต่แบบมีแต่เราโดนยิงอย่างเดียวไม่มีเรายิงกลับเลย
5: ใช่เพราะว่าเป็นสาเหตุ
9: ใช่
7: คืออย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำเป็น
9: ต้องแบบต้องโดน
7: ทำเป็นหลบ
5: คือมันเป็นอะไรมันเป็นกฎของ
9: ผมก็ไม่รู้แต่เหมือนแบบเหมือนพี่เขามันจะดู
11: มันก็คือแบบพอเราเป็นไอดอลมีแบบเด็กติดตามเยอะด้วยแล้วก็คงแบบแล้วก็แบบพยายามเล่าเรื่องนี้ให้มันแบบว่า
5: ซอฟที่สุด
11: เข้าถึงวัยทุกคนได้มากที่สุด
5: ค่ะเพลงนี้ถือว่าดราม่าสุดเลยป่ะในบรรดาเพลงของบัตรทั้งหมดบัตรมีเศร้าขนาดนี้ไหม
11: ก็มีเศร้าคนละแบบ
7: คนละแบบ
11: มันก็คือ
7: คนละ
9: ยังรักอยู่ไหมก็เศร้ามิตรภาพ
11: ใช่ครับ
9: อันนี้ก็เศร้าแบบความร
7: ัก แล้วมันที่ไปเอาอากาศอันนั้นก็ชอบเป็นมิตรภาพอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบอันนี้ก็จริงมันคือผมว่าทุกเพลงมันตีความได้หลายแบ
5: บ
7: แต่ว่าถ้าตัว MV จะเล่าแบบไหนก็อย่างรักหมายมันจะเล่าเป็นมิตรภาพอันนี้ก็จะเล่าเป็นแบบ มุมตัวมุมในกับพี่โต
5: แล้วเล่าแบบไหนคนดูจะไปตีความยังไงก็อีกเรื่องนึงด้วย
7: ใช่คร
5: ับ แล้วนอกจาก MV เห็นบอกว่ามีแบบเป็น pop up exhibition ด้วยใช่ไหม
7: ใช่
5: น้องๆได้มีแบบได้รับจดหมายจาก BS มั้ยเค้าจะมีกิจกรรมให้เขียนถึงพวกเราใช่มั้ยเค้าเขียนว่ายังไงบ้างอ่ะขออยากรู้ด้วยประมาณไหน
11: ครับอ่านนานมากเลยครับ
5: ทำไมครับ
7: อยู่ในเหตุการณ์เหมือนก
11: ันผมแบบตอนนั้นพวกเราอยู่ที่เกาหลีแล้วผมกำลังอ่านอยู่แล้วก็เหมือนแบบผมอ่านภาษาไทยที่แบบว่าเค้าไม่เขียนวงกลมให้ผมอ่ะ
5: ไม่เขียนหัวไม่เขียนหัว
9: ลายมือแบบไม่มีหัว
7: ลายมือแบบเขียนไม่ไว
9: เขียนไว
11: ผมเขียนไม่อ่านไม่ค่อยถนัดก็เลยให้ไทยช่วยอ่าน
7: ใช่
11: ไทยนี่ถนัดเลยลายมือตัวเองเป็นอย่างนั้นบ่อย
5: ลายมือหมอ
7: ลายมือหมอผมอะ
11: ไทยเป็นงั้นเลยลายมือก็เลยอ่านถนัดเลย
5: แล้วที่ไทยอ่านให้ฟังเขาเขียนหาพี่จินว่าไงบ้างคร
11: ับ จริงเขาแบบจะมีส่วนใหญ่เขาก็จะแบบให้กำลังใจกันแต่ว่ามันก็จะแบบมีทั้งคนที่แบบเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็มีคนที่เขียนภาษาเกาหลีด้วย
5: เหรอ
11: ใช่ครับ
5: โอ้ยน่ารัก
7: ผมว่าอ่านเขาไม่ได้นะให้จิ๊วอ่านเอง
11: ใช
5: ่ใช่แหละ
11: ไทยแล้วมือเขาสวยและเป๊ะมากเลย
5: ครับเอล่ะครับจดหมายที่เขียนถึงเราเขาว่ายังไงบ้าง
10: ผมว่ามันเป็นจดหมายที่แบบมีธีมทุกอันเลยครับแต่ว่าจดหมายแต่ละอันก็จะใช้คำที่มันมีความแบบว่าภาษาไทยเก่าๆอะไรอย่างนี
7: ้
10: เพื่อให้แบบว่าเข้ากับธีมของ MVที่เป็นเราไปลบในแบบว่าอาจจะเป็นยุคเก่าๆยุคก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าพออ่านก็รู้สึกประทับใจในการเขียนของแฟนคลับทุกคนครับผม
5: ครับมีความย้อนยุค
10: ใช่แล้วก็มีบางคำเหมือนกันที่ผมก็อ่านแล้วไม่เข้าใจเหมือนกัน
5: จำได้ไหมว่าคำนั้นคืออะไร
9: ครับมีเรื่องครา
10: คราสมมติว่า
9: เมื่อถึงครา
7: ครา
9: อะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วน้องอธิบายเพื่อนว่าไงครา
9: คราเหมือนแบบเมื่อถึงคราวที่เมื่อถึงเวลาที
5: ่
10: ต้องใช่ครับ
5: คราก็คราวก็น่าจะตรง
7: จินก็มีเหมือนก
5: ัน ยังไงพี่จิน
11: ปลอ
7: ปล
5: อ
7: ปลอจุด
5: แล้วเพื่อนอธิบายว่าไง
7: ผมอธิบายว่าก็มันก็คือเหมือนเขาอยากเขียนเพิ่มแต่เขาเขียนปลอไว้ให้
10: PS อ่ะ PS
7: แต่ถ้าผมไปเจอแล้วมันคือ
11: พอ PS คือ
7: มันคือ additional อะไรปะ
11: ก็คือเหมือนแบบก็เหมือนเป็นคำเชื่อมต่อ
7: แล้วให้ท้าย
11: ตอนแรกพอปลอคืออะไรไม่เข้าใจ
7: เป็นไปยากเหมือนกัน
11: ท้ายก็อธิบายไม่เข้าใจเหมือนก
7: ัน แต่รู้เหมือนกันเลย
5: เพลงนี้ดูมีกิจกรรมเยอะเนาะที่เหมือนแบบว่าเราได้แบบเชื่อมต่อกับ BS
7: ตัว exhibition เห็นคนก็ไปเยอะกับที่คิดเยอะมากมันมีวันที่เราแบบได้แบบว่าเขาเลยแวะไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็แบบคนเยอะกว่าที่คิดเยอะมากแล้วก็เราจริงดีใจอีแทนพี่ทีมงานทุกคนที่จัดด้วย
11: ใช่
5: เขาคิดถึงแหละเราก็ไม่อยู่ไทยช่วงนั้นด้วย
7: ใช่ครับเป็นช่วงแบบว่าเขาเรียกระหว่างแก๊ปพอดีเพราะเราจะไป3เมืองเราหยุดแล้วเราไปอีก3เมืองอะไรเงี้ยหยุดช่วงหยุดนะคือช่วงที่เรากลับมาม
11: ีฟันแฟกต์แบบในการปล่อยเพลงนี้คือ
5: ยังไงครับ
11: ผมเคยอ่านในทวิตนะครับคือคนบอกว่าบัสไปเอเชียตัวทัวร์ปั๊บปล่อยเพลงดีใจที่ไม่มีเธอก็เหมือนสำหรับคนไทยคือพอเราไปต่างประเทศปั๊บเหมือนเราปล่อยเพลงว่าดีใจที่ไม่มีเธอ
9: ดีใจที่ไม่มี
11: แฟนๆก็เลยแบบเขียนบัสไปเอเชียทัวร์ปั๊บปล่อยเพลงนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ย
5: ไม่ใช่ใช่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้น
11: ซึ่งตอนแรกเขายังแบบอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเพลงอะไร
5: เ
11: งี้ย
5: เขาแซวแหละเนาะ
11: แซว
5: มาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงดีใจที่ไม่มีเธอแบบสดๆขอให้น้องๆฝากเพลงนี้ไว้กับชาว EFM หน่อยครับ
7: ได้ครับ
5: ค่ะ
7: เอไป
10: ครับผมก็ฝากเพลงดีใจที่ไม่มีเธอด้วยนะครับสามารถดู MV ได้ที่ YouTube ของ Tada Labels นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้นะครับทุก streaming platform ช่อง Bus Because of You I Shine นะครับ
5: ครบถ้วนเนาะ
10: ครับผม
5: ครับผมอ่ะเดี๋ยวขอฟัง1ฮุกสดๆก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้ค่ะดีใจที่ไม่มีเธอจากบัสค่ะ
9: ขึ้นไม่ต้องสูงมากดีใจที่ไม่ต้องมา5 6 7

0: ขอบคุณนะคะเออแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังน้องเอเอด้วยนะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์
2: 20ใช่ไหมเ
3: อ20ครับ
1: 20
0: 20
2: หรอใช่20ครับตอนนี้เหลืออีก2คนที่ยังไม่20ก็คือพีมันสุกับจังที
0: ใกล้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใกล้แล้วครับปีนี้ปีนี้อีกไม่
3: เดือนหน้า
2: เด
3: ือ
2: นเดือนกี่วัน
4: มีบัส20ทุกคน
2: เดือนหน้าป่ะ
0: โอ
2: ้
0: ย
2: อ๋ออีก10กว่าวันแค่วันเกิดเขาแล้วก็คือพีมันจัง
0: พีมันจัง
2: ก็คือจะ20ทุกคนแล้ว
0: แล
2: ้วที่สุดคือพี่อรัน
0: วันนี้ไม่ต้องบอกกัน นะต้องย้ำก็ได้โอเคขอบคุณบัสนะครับลาไปด้วยงานนี้เลยดีใจที่ไม่มีเธอ
3: ครับ
1: ครับ
0: ครับ

0: าวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พอ อยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
7: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสตรีประภาค่ะผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เผยยังไม่ได้รับแจ้งมติคดีเอกวิทย์ปมรับสินบนทองคำ246บาทรับทราบข้อมูลจากสื่อเท่านั้นพร้อมชี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจดำเนินคดีได้เองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: ยุงขยง
13: 1
12: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เผยยังไม่ได้รับแจ้งมติคดีเอกวิทย์ปมรับสินบนทองคำ246บาทรับทราบข้อมูลจากสื่อเท่านั้นพร้อมชี้คณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจดำเนินคดีได้เองหากชี้มูลความผิดสามารถส่งเรื่องให้อัยการและศาลพิจารณาต่อได้โดยไม่ต้องกลับเข้าสู่การพิจารณาของปปช.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการดำเนินคดีกับนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.ในคดีถูกกล่าวหาเรียกรับสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดหรือมติการพิจารณาอย่างเป็นทางการโดยรับทราบข้อมูลจากการนำเสนอของสื่อมวลชนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยนายพัฒนพงศ์ระบุว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์9-0ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นตนได้รับทราบจากสื่อมวลชนเช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาหรือรายละเอียดใดมายังคณะกรรมการปปช.ส่วนกรณีที่คณะกรรมการปปช.ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรหรือไม่ระบุว่ากระบวนการตามกฎหมายได้ออกแบบกลไกไว้รองรับแล้วเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดอุปสรรคหรือผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรสำหรับขั้นตอนการดำเนินคดีนายพัฒนพงศ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการดำเนินคดีเพิ่มเติมในประเด็นใดโดยตามกฎหมายคณะกรรมการไต่สวนอิสระมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการปปช.สามารถดำเนินการไต่สวนและพิจารณาเรื่องดังกล่าวเองหากมีการชี้มูลความผิดจะส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและหากอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลต่อไปเมื่อสอบถามถึงกรณีความเกี่ยวข้องของนายเอกวิทย์วัชวรรณคุและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าจะต้องส่งเรื่องเข้าสู่ศาลโดยตรงหรือไม่นายพัฒนพงศ์ระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนดังกล่าวแต่ยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคณะกรรมการไต่สวนอิสระจะทำหน้าที่เสมือนคณะกรรมการปปช.และเมื่อดำเนินการแล้วเรื่องจะไม่กลับเข้าสู่การพิจารณาของปปช.อีกเนื่องจากกฎหมายได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของปปช.ในขั้นตอนต่อไปอีกเป็นคนชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
5: แม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกรมน.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก2คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกรมน.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของทั้ง5จังหวัดพร้อมร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนแนวทางให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐโดยใช้ศักยภาพของรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหารขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนให้เดินหน้าต่อยอดโครงการเพชรในตมกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติทบถ้วนได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ซึ่งได้รับความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆซึ่งยืนยันว่าทุกหน่วยมีความพร้อมในการดูแลและรักษาความมั่นคงภายในและปกป้องอธิปไตยตลอดแนวชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ณ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
14: Espiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงเพื่อนร่วมงานของดิฉันขอบคุณเอ้ยขอบคุณเลยล่ะยังไม่ทันได้เริ่มงานเลยขอบคุณละสวัสดีชาว EFM ที่ฟังในช่วงบ่าย3จนถึง6โมงเย็นที่ติดตามมาด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้พร้อมๆกับอากาศที่เย็นสบายอ้อมอยู่ประเทศเดียวคุณผู้ฟังป่ะอ้อมกล้าพูดคือตอนนี้ที่อ้อมกล้าพูดเพราะในนี้มันเย็นไงมันเย็นจนขนหัวลุกแต่ข้างนอกนี่คือเดินมานี่แดดเปรี้ยงนะคะบ่ายสามโมงเนี่ยเรารับวิตามินดีดีเกินไปหรือเปล่า
2: ดีจนไม
1: ่ดีจนหน้าเกรียมอ่ะแล้วดีจนต้องระวังนิดนึงว่าแสง UV กี่ V ก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบเรานะคะหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าหลบวิตามินดีจนเราไม่มีวิตามินดีในฐานะคนอยู่เมืองร้อนใช่ไหม
2: คร
1: ับ เพราะวิตามินดีมันก็ไปช่วยในแบบด้านอื่นๆอีกก็ศึกษาเอานะคะทั้งหมดทั้งสิ้นถึงแม้เราจะคุยกับเพื่อนเทียมของเราอย่างเจมินายและแชทได้แต่เราควรจะพบแพทย์ในเมื่อเราคุยกับพวกเขาได้ถ้าคุณขี้เกียจไปเจอแพทย์ตัวเป็นๆคุณใช้เทเลเมดได้
2: ใช่คร
1: ับปรึกษาพูดคุยถ้าอะไรที่มันต้องตรวจต้องเดินทางก็ทำนะใดๆเราก็ต้องพบแพทย์ในสิ่งที่ควรพบนะคะถึงหลายครั้งเราอาจจะคิดว่าเรื่องไม่ได้ใหญ่อะมันไม่ได้เป็นอะไรเราก็ประวิงเวลาอ้อมมีเพื่อนนิ้วหักนะพี่กวงคุณผู้ฟังคิดว่าตัวเองเตะเขาเรียกอะไรนะเตะเครื่องฟอกอากาศธรรมดาก็เคยเตะอยู่บ่อยๆคุณผู้ฟังใครยังไม่เคยเตะของในบ้านพี่กวงเตะไหม
2: โอ้โหขาโต๊ะขาตู้เตียง
1: แปลกนะแล้วเตะอะไรก็จะเตะอันนั้นซ้ำมันเหมือนถ้าเราเดินชนมุมเนี้ยเราก็จะไหลติดกับมุมนี้เดินเตะซอกนี้แล้วก็จะเตะซอกนี้ไปพี่กวง
2: ใช่คร
1: ับ เรามักจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราเคยเตะไงจนวันนึงมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันต้องระวังอันนี้ก็ต้องไปพบหมอเหมือนเจอข่าวอันนึงอะล่ะค่ะว่าคุณหมอเขาเตือนเรื่องสมองนิดนึงเพราะเป็นคุณหมอสมองที่ออกมาเกี่ยวกับข่าวถ้าหลายคนได้เห็นนะคะจะมีเรื่องของสามีที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยเนาะก็เลยให้ภรรยาก็คนเราอยู่บ้านเราก็ให้ลูกหลานเรานวดอ่ะเราก็เคยเป็นคนนวด
2: จริง
1: ผู้ใหญ่ในบ้านเหยียบด้วยซ้ำแต่เราก็แค่เหยียบนะเราโดนหลอกให้เหยียบแล้วก็บอกว่าสอนหัดการทรงตัวจริงๆคือใช้ให้เรานวดแหละแต่วิธีพูดคือหัดการทรงตัวแล้วเราก็เดินด็อกแดกด็อกแดกแต่เราไม่ได้ไปจำนวดไงแต่พอต้องนวดเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะคะก็แบบเฮ้ยให้นวดให้หน่อยแล้วปวดอ่ะปรากฏว่าตื่นเช้ามาแขนขาอ่อนแรงถูกไหมครับพี่บอ
2: ก
1: ถ
2: ูกครับ
1: แขนขาอ่อนแรงจนสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจใช่ไหมคะ
2: สมองตาย
1: เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าคุณหมอหลายครั้งที่พอมันมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะออกมาให้ความรู้ละค่ะว่ามันมีจุดอะไรบ้างที่ห้ามกดเหมือนที่เขาเตือนเราว่าถ้าไปร้านนวดแล้วเจอใครบิดคอหรือมันมีท่านั้น
2: อ
1: ่ะอย่าเชียวหนามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการนวดแผนไทยเป็นสิ่งดีนะคะ ในความเป็นจริงการนวดแผนไทยคือสิ่งที่ดีมากมันคือภูมิปัญญาที่สืบสานต่อกันมาเหมือนการฝังเข็มอ่ะแต่อยู่ที่ว่าเราไปเจอคนที่รู้จริงหรือเปล่าหรือเราไปเจอคนที่ครูพักลักจำโดยประมาณใช่ไหมล่ะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วบางทีเป็นคนที่เก่งด้วยนะแต่บางครั้งวันนั้นไม่รู้บวกลบคูณหารอะไรเกิดขึ้นมันมีความผิดพลาดในการรักษาเกิดขึ้นได้เสมอมันไม่ได้แปลว่าผู้เชี่ยวชาญจะผิดพลาดไม่เป็นนะคะคุณผู้ฟัง
2: มันมี
1: หลายๆสิ่งจริงๆอันนี้อ้อมเจอกับตัวพี่กวงรู
2: ้ใช่
1: ครับอ้อมเจอกับตัวในระดับเขาเรียกอะไรอ่ะหัวหน้าแผนกเลยหัวหน้าแผนกชั้นแอดมิดอ่ะก็อ้อมโดนมาแล้วแต่ถามว่าโกรธไห
2: ม
1: คือถ้าประวัติเขาไม่เคยทำอะไรไม่ดีอ่ะมันก็พอเข้าใจได้แต่มันก็ต้องดูแลกันอ่ะแต่เหตุการณ์เนี้ยอ้อมเชื่อว่าเห็นใจคุณภรรยานะถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: มันจะต้องรู้สึกแบบไหนไปอีกนานหรือก็ไม่รู้อะนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าการนวดแผนไทยเนี่ยถ้ามองกันมันคือศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มันสืบทอดต่อกันมาได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับปัจจุบันออฟฟิศซินโดรมบางคนเมื่อยตามคอบ่าไหล
2: ่
1: อวัยวะต่างมันไม่ได้สามารถจะไปนวดได้ทุกที่ทำกายภาพได้ทุกคนถูกไหมพี่กว
2: ง
1: ความพร้อมมันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยทำให้อาจจะอาศัยการนวดอะไรแบบเนี้ยทำว่าเขาก็เลยเตือนมาว่าอันนี้จากของการนวดแผนไทยอันนี้มาจากยันทีเนาะอันนี้ใช้ข้อมูลร่วมกันเพราะเขาก็มีแพทย์อ่ะเขาบอกว่าห้ามนวดในผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่กระจายไปในกระดูกเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าการรับเคมีบำบัดไม่ควรนวดอะไรเงี้ยเพราะนวดแรงๆหรือกระตุ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้มันกระจุงกระจายได้อันนี้ในมุมของเขาหรือคนที่ไข้สูง 38.5 หรือคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยมันมีหรือบริเวณที่มีการอักเสบนั้นบวมแดงร้อนเป็นทุนแล้ว
2: อันนี้ไม่ควรเลย
1: อย่าไปขยี้ซ้ำอย่าขยี้ซ้ำ ผู้มีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติพวกกินยาละลายลิ่มเลือดหรือกระดูกบางกระดูกพรุนกระดูกแตกหักปริร้าวอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะรวมไปถึงคนที่มีโรคติดเชื้อทางผิวหนังทุกชนิดเพราะมันอาจจะติดต่อแพร่เชื้อได้รวมไปถึงคนที่มีความดันโลหิตสูงกว่า160 100อ่ะถูกไหมเราจะรู้ใช่ไหม160 100อะไรแบบนี้หรือถ้ามันมีอาการหน้ามืดใจสั่นปวดศีรษะอันเนี้ยมันอาจจะต้องไปดูอีกทีนึงคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดคนที่มีภาวะหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องคือใดๆสตรีมีครรภ์เนี่ยไม่อยู่
2: แล้ว
1: คนที่มีประจำเดือนเขาก็บอกว่าไม่ควรเบาหวานอะไรไม่
2: อ
1: ะหรือคนที่เพิ่งรับประทานอาหาร
2: อันนี้ก็ไม่ควร
1: ไม่เกิน30นาทีอะไรแบบเนี้ยผู้ป่วยที่ไม่รับรู้สติคุณผู้ฟังจะบอกอ้าวทำไมดูข้อห้ามเยอะคือเขาเรียกว่าภาวะแฝงที่ปกติเราดูจากรูปกายภายนอกอ่ะมันอาจจะดูไม่เป็นอะไร
2: ใช
1: ่ไหมแล้วเกิดว่าการไปนั้นอ่ะมันไปกระตุ้นอะไรขึ้นมาแต่ในกรณีของคอบ่าไหลอันเนี้ยบางทีมันนวดมันมีจุดที่คุณหมอเขาบอกว่ามันมีจุดที่ไม่ควรนวดอยู่ซึ่งมี5จุดที่โรงพยาบาลเขาบอกนะคะอันนี้รามานะรามาเขาบอกเลยนะรามาชาแนลนะ5จุดที่ไม่ควรนวดคือกระดูกสันหลังอุ้งเชิงกรานถ้าผู้นวดไม่มีความเชี่ยวชาญแนะนำให้เลี่ยงเลยเพราะถ้าไม่ระวังหรือรุนแรงเกินไปกระดูกสันหลังและอุ้งเชิงกรานอาจจะเคลื่อนหรือหักท้องภายในช่องท้องมีอวัยวะสำคัญหากนวดด้วยความรุนแรงอาจจะทำให้จุกหรือปวดท้องได้คอมีจุดชีพจรหากกดผิดจุดอาจทำให้เกิดอันตรายกับเส้นเลือดในสมองถ้านวดหรือกดบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่อาจจะทำให้สมองขาดเลือดขมับคือตรงไหนคุณผู้ฟังก็จับดูขมับเวลาเราปวดหัวเราต้องขยี้ขมับเราก็ชอบขยี้ตัวเองนะเป็นบริเวณที่กระดูกไม่แข็งแรงและกล้ามเนื้อที่คลุมศีรษะนั้นบางถ้ากดแรงอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ง่ายเช่นเส้นเลือดแตกรักแร้นะคะเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่แนะนำให้กดเพราะบริเวณนี้เนี่ยจะมีเส้นเลือดและเส้นประสาทอยู่มากถ้าหากการกดหรือการกระชากบริเวณไหล่และรักแร้อาจดึงให้เส้นประสาทฉีกขาดเพราะฉะนั้นน่องอ่ะจับได้น่องจับได้ต้นโขงต้นแขนแล้วก็พอนวดได้ตัวเองอ
2: ่
1: ะได้แต่บริเวณที่ต้องระวังคอขมับกระดูกสันหลังก็ต้องระวังแหละช่องท้องไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ฟังเวลาเรากดเองบางทีเรายังรู้สึกปวดมวนเลยถ้ากดแรงเพราะอะไรในนั้นมันเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปหมดอ่ะกระเพาะลำไส้อวัยวะที่มันบอบบางเลยเห็นอย่างนี้พวกเราเป็นคนบอบบางนะคะคุณผู้ฟัง
2: ถึงในภูมิเราบอบบางนะ
1: ถึงเราจะเป็นคนดูถึกทุยกันนะคะคุณผู้ฟังเราอึดถึกแค่ไหนแต่ในสภาวะร่างกายอย่าลืมเราคือหนังที่หุ้
2: ม
1: ตับไตไส้พุงที่เราไม่มีปูนอะไรฉาบเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เนื้อหนังไส้เราคือจริงๆเส้นบางๆเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเตือนไว้ช่วยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นปรับท่านั่งที่คุณนั่งที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยก่อนยืดหลังสักนิดหนึ่งถ้ารู้สึกปวดเมื่อยลุกขึ้นเดินสัก3นาที5นาทีอย่างน้อยที่สุดไม่นั่งต่อเนื่องเราก็เตือนได้แค่นี้แล้วค่ะทำไหมตัวใครตัวมัน
3: สวัสดีวันอังคารจัดสรรเวลาทำงานควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองร่างกายจะได้ไม่ทำงานจนหักโหมเกินไปนะครับ
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทาง Thai Ticket Major
9: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคย ที่ JobsDB
5: EFM Fandom Life
10: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
10: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
13: ก็เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาค่ะเพราะว่าน
14: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
15: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
16: ภูเขา
15: ภูเขา
10: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
13: อยากให้ไปด้วยกัน
16: โอ้
17: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
16: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
10: หวานเลย
17: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: วไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะกทมเร่งจัดการการสาดเสียงสุดทันทีปลัดกทมย้ำเจ้าของอาคารหมั่นสำรวจรอยร้าวหากพบความเสี่ยงรีบแจ้งตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
8: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนต์ปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณถนนดินสอเขตพระนครติดตามการดำเนินงานกรณีการสาดเสียงสุดภายหลังสำนักการโยธาหรือสนย.และสำนักงานเขตพระนครดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสภาพอาคารเก่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนสามารถตรวจพบจุดเสี่ยงของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้ก่อนเกิดเหตุอันตรายสะท้อนถึงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์การสาดพังถล่มและโครงสร้างอาคารโดยรวมยังมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานโยธาสำนักงานเขตพระนครและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการการทำงานเข้าดำเนินการรื้อจัดเก็บและปรับปรุงส่วนการสาดที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางพร้อมขอให้สำรวจและติดตามภาพอาคารเก่าอย่างสม่ำเสมอและให้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกกต.ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาลักษณะบัตรดีและบัตรเสียก่อนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบัตรดีและบัตรเสียเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างถูกต้องในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยบัตรดีจะต้องทำเครื่องหมายกากบาทภายในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครและต้องทำเครื่องหมายไม่เกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนบัตรเสียมีหลายกรณีอาทิบัตรปลอมบัตรที่ไม่ทำเครื่องหมายลงคะแนนบัตรที่เขียนข้อความหรือทำสัญลักษณ์อื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาทบัตรที่ลงคะแนนเกินจำนวนที่กำหนดบัตรที่ไม่สามารถระบุได้ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายทั้งในช่องผู้สมัครและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนอกจากนี้ยังรวมถึงบัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาทโดยจุดตัดอยู่นอกช่องทำเครื่องหมายบัตรที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งและบัตรที่ทำเครื่องหมายเกินกว่า1เครื่องหมายในช่องเดียวกันทั้งนี้กกต.ขอให้ประชาชนศึกษาตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและลักษณะการลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เสียสิทธิ์ในวันเลือกตั้งนิพิธพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: ตำรวจทางหลวงรวบ2หนุ่มฉี่ม่วงหนีหมายจับซุกปืนยาบ้ายาไอซ์มาเต็มรถคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบนทางหลวงหมายเลข106อำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้พบรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียนเชียงใหม่ขับรถผ่านมามีลักษณะต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบพบนายสมศักดิ์และนายเดชนรงค์จึงตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า919เม็ดยาไอซ์11ถุงอาวุธปืนลูกซองไม่มีทะเบียนกระสุนปืนลูกซองจากนั้นได้ทำการตรวจสารเสพติดในร่างกายพบว่ามีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนอยู่ในร่างกายของผู้ต้องหาทั้งสองและจากการตรวจสอบประวัติทั้งสองคนยังพบว่ามีหมายจับในคดีเก็บยาเสพติดสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลี้จังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ติดสุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
9: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: Number 6

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อมส่วนคนที่ส่งมาว่าดีเจแนนน่ารักมากเลยฮะซึ่งก่อนหน้านั้นส่งมาคำว่าสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือต้องการให้อ้อมสนใจหรือที่พิมพ์เอาไว้แล้วกดเผลอกดซ้ำมาคะอ่ะก็จะได้รู้กันไปว่าเอ๊ะหรือหน้าจอมันยังค้างอยู่เป็นหน้าแนนอ่ะมันเป็นความขัดข้องทางใดนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าพี่อ้อมเปิดคืออะไรต่อเนื่องจากพี่มอสเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะขอเพลงอื่นต่อด้วยได้ไหมคะเบาได้เบาเราอะใจเย็นกันก่อนเนาะอย่าให้เปิดเพลงช้าไปทั้งหมดอันนี้ EFM อันนี้จึง EFM ใจเย็นก่อนทยอยเปิดกันไปนะคะค่อยๆค่ะส่วนคนที่สงสัยว่าพี่อ้อมผู้อย่างรู้ฟ้าดินโอ้โหฝนจะทิ้งช่วงไหมครับผมจะเอารถไปล้างใหญ่มอมแมมเหลือเกินคุณผู้ฟังคะมันก็มีหลายทฤษฎีแต่จำได้ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราล้างรถอยู่ๆฝนก็จะเจิมเราอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคุณผู้ฟังอะค่ะนะก็แล้วแต่ดวงคิดซะว่าล้างแบบคุณผู้ฟังถ้าล้างสะอาดฝนตกใส่มันก็ไม่เห็นคราบที่มันเป็นคราบฝุ่นไงก็เรียกว่าเลอะอย่างมีความสะอาดอีกทีหนึ่งขอให้คุณโชคดีค่ะอันนั้นก็เติมดวงกันล่าสุดนะคะอ้อมไม่ชวนคุณเติมดวงค่ะอ้อมจะเชิญคุณเติมน้ำตาลกับเรย์ชูก้ากันดีกว่าคุณผู้ฟังในช่วงเวลาแบบนี้ใส่สารหวานกันสักนิดหนึ่งไหมคะใส่อะไรหวานๆเข้าร่างกันกับเรย์ชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ที่คิดมาให้ทำมาให้ออกแบบมาเพื่อคนยุคนี้กันเลยแบบใช้งานสะดวกมีหลายสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตคนในปัจจุบันนะคะฟังดีๆนะคะอ้อมบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนมันจะมีอยู่4อย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรย์ไวท์ชูการ์จะเป็นน้ำตาลทรายขาวที่บรรจุอยู่ในถุงฝาจุกปิดสนิทอันนี้ไม่ต้องกลัวหมดขึ้นเรย์ซูเปอร์รีฟายน์ชูการ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขาวใสละเอียดเนียนกริบไม่มีสีไม่มีกลิ่น เหลือแต่ความหวานล้วนๆเรย์ทโนดบาร์สิ่งที่คุณได้ยินนะคะเรย์ทโนดบาร์นั่นคือน้ำตาลตโนดในรูปแบบบาร์แค่หักและใช้ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้รึกนะคะเราไม่เคยเห็นเป็นบาร์หักปุ๊บและใช้จะใช้ทำเมนูคาวหวานหรือเมนูขนมก็ทำได้และมาถึงเรย์ไซรัปเขามีไซรัปหลากหลายรสชาติค่ะแต่วันนี้นะคะมีสตรอเบอรี่มาที่มีส่วนผสมจากเนื้อและน้ำผลไม้จริงมากกว่า 30%เข้มข้นคุณจะไปผสมโซดาหรือมัทฉะทำเมนูมัทฉะอะนะทำเมนูง่ายๆที่บ้านอร่อยเรย์อย่างนี้เลยเพราะอะไรเดี๋ยวนี้คุณเจอคอนเทนต์ที่ไหนในหน้าไหนเอาจริงๆใครๆก็ทำมัทฉะนะคะชงเองที่บ้านก็ขึ้นอยู่กับคุณจะใช้มัทฉะเกรดอะไรอะพิธีการหรือพิธีก๊อกก็เอาที่สบายแต่ที่สำคัญคุณมีเรย์ไซรัปที่คุณจะเลือกทำให้มัทฉะของคุณเป็นอันที่มันถูกใจที่สุดเพราะฉะนั้นหาซื้อสินค้าเรย์ได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อชั้นนำและช่องทางออนไลน์นะคะ Shopee Lazada ของ Ray Sugar Official ได้เลยฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: คืนนี้นะจ๊ะคลุมโปงไปด้วยกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส2ทุ่มเหมือนเดิมนะคะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ

0: ุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ใต้โต๊ะทำงานนะคะเมื่อคืนนี้ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะสำหรับใครที่พลาดฟังไปลองไปติดตามดูนะคะก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดาค่ะทีมคุณชัชชาติมานั่งพูดคุยตรงนี้นะคะโค้งสุดท้ายกับคุณผู้ฟังเราต้องไปใช้สิทธิ์กันนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้ใครที่จะเลือกตั้งผู้ว่านะคะติดตามกันค่ะใต้โต๊ะทำงานของเรามีหลายอาชีพมานั่งตรงนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้น
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟ้าบาตลอดไป
0: พบอินจากราศิลป์องศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูอันคัทแอปวันดี

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พุทธทอล์กพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
2: วันนี้คือวันอังคารค่ะคุณผู้ฟังอีก2วัน3วันเราจะเจอกันแล้วค่ะน้องสองสำหรับโรงเรียนอัดสัมชัญคอนแวนต์นะคะเตรียมคำถามเอาไว้บางคนจะบอกไม่อ่ะไม่มีอะไรถามไม่มีปัญหาอ่ะไม่มีปัญหาคือสิ่งที่ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาหรือฟังคนอื่นมาอ้าวปัญหาฉันเหมือนกันนี่ว่าถามได้เลยนะคะพี่ๆยกสตูไปหาน้องๆบนสเตจนะคะทั้ง3คนพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมไปกันครบเลย26นี้เราเจอกันนะคะพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธทอล์กพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: บางทีนะคะอย่างที่บอกบางวันเราก็เล่นเพลงซะเก่าเลยและแน่นอนเก่ามันต้องคู่กับใหม่ค่ะ New Village ชั่วโมงนี้กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนวันนี้บล็อกสี

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: พุทธทอล์คพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานน่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับปวริสาวรัตรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
13: จริง
14: ว้าว
12: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
13: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4 เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
12: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
13: ถึง30 มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
15: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
16: สนับสนุนโดย
17: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
6: ปปป.ร่วมกับปปช.บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีหลังพบเบาะแสเชื่อมโยงกระบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านเจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญจำนวนมากพบหลักฐานแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด้านนายกรัฐมนตรีบอกดำเนินการเต็มที่รับไม่ได้หากกระทรวงมหาดไทยมีโกงปปช.แถลงจับกุมขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วเผยพิจารณาเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็อาจถูกดำเนินการทางอาญาปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นพิพัฒน์แจงเก็บค่าไฟทางแฝงค่า FT บ้านประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้บอกทำมาเป็น10 ปีแล้วชี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเองให้เร่งจัดการลดภาระของประชาชนให้ได้มองต้องเร่งหาวิธีเหตุคมนาคมรับแทนไม่ไหวเพราะตกใช้ปีละ10,000 ล้าน ด้านนายกรัฐมนตรีย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายกรัฐมนตรีอนุทินหนุนพลังเยาวชนส่งกำลังใจให้วงดุริยางค์เบญจมะแบนด์จากโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีร่วมแข่งดนตรีโลกยกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกัมพูชาชี้ส่งหนังสือประท้วงไทยแล้ว42ฉบับเรื่องละเมิดพรมแดนหุนมาเน็ตประนามไทยมัดมือชกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ได้รับการประสานการทวงคืนบ้านหนองจานหนองย่าแก้วย้ำไทยทำตามการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระบุยังไม่พบรถถังจีนประชิดชายแดนสีหศักดิ์อดุลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมดักฟังโทรศัพท์ประชาชนชายแดนใต้ 2,000 รายทอแจ้ง F16 ขึ้นบินกลางดึกฝึกตามวงรอบทุกเดือนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์24ชั่วโมงยันอยู่ในน่านฟ้าไทยไม่ล้ำเขตแดนเพื่อนบ้านครม.ไฟเขียวตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทพิพัฒน์คาดเริ่ม1มกราคม2570เตรียมคุยทำระบบ Clearing House ครม.ยังเห็นชอบ MOU ร่วมญี่ปุ่นศึกษาดาวเทียมลีโออย.ร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61กว่า77ตันย้ำความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมกทม.ตรวจพบก่อนเกิดเหตุเร่งจัดการกันสาดเสียงสุดทันทีปลัดกทม.ย้ำเจ้าของอาคารหมั่นสำรวจรอยร้าวหาพบความเสี่ยงรีบแจ้งตรวจสอบประมงจังหวัดพะเยาแจงพบกุ้งกล้ามแดงจำนวนมากในกว้านพะเยามาจากประชาชนที่เพาะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำสวยงามเลิกเลี้ยงแล้วปล่อยลงสู่กว้านพะเยารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรสั่งการกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศปิดท้ายกันที่กระทรวงแรงงานตั้งชุดเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ลุยตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
14: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
19: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
21: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
22: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
23: ้ EFM DJ Playlist by
24: DJ อ้อมค่ะ
25: ของที่เธอไม่ได้รัก

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คิดเธอใช่ไหม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเราเริ่มชั่วโมงนี้กับของที่เธอไม่รักนะคะเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะคะจังหวะตกหลุมรักและปิดท้ายที่ยิ้มมานะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังใครที่ติดใจเสียงของน้องออฟปองศักดิ์เราจำกันได้วันที่เราแบบว่าเห็นเขาตั้งแต่ในบ้านน่ะเราก็เชียร์เขาแบบอ้อมว่าคนเชียร์เขาและอีกอันนึงที่แบบมันไม่ใช่เรื่องของแค่บุคลิกอะเสียงเขาร้องเพลงได้เยอะหลากหลายในวันนั้นเขาก็เป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นอีกดาวอีกดวงนึงเลยอะแบบว่าที่แบบโอ้คนให้ความสนใจเพราะเรื่องของเสียงและวันนี้ค่ะวันนั้นเคยประสบความสำเร็จเราก็จะหมุนเวียนกันไปคนที่ประสบความสำเร็จเสียงดีก็จะยังอยู่อย่างนั้นและในแต่ละวันในแต่ละอาชีพเราก็จะต้องมีน้องใหม่ขึ้นมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมมีความสุขด้วยกันนะคะสะกดทุกส่วนสัมผัสไปด้วยกันกับRookie Divos Concert ที่เรียกได้ว่าเมนคนโปรดของคุณจะมานั่งอยู่ตรงนี้โหมดหูเคลือบทองกำลังจะเกิดขึ้นที่ Bytech Live นะคะวันที่27มิถุนายนนี้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเราจะกดบัตรไปด้วยกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เพื่อที่จะไปเจอน้องคอปเปอร์มาคริสนะคะวงบัสนะคะนูนิววอต้าอูเก่งฮาริสแจ็คกี้ค่ะคุณผู้ฟังรายชื่อทั้งหมดที่อ้อมพูดเราจะไปเจอพวกเขากันวันเสาร์ที่26กันยายนนะคะอย่าลืมเข้าไปกดบัตรพูดถึงกดบัตรเห็นใจอาร์มี่เลยทีเดียวนะคะใครที่อยากไปดู BTS อ้อมเห็นแบบว่า 40,000 แล้วเหรอ VIP พี่กวงบอกพี่อ้อม 40,000 นี่เบาไปเลยเราเห็นแสนหนึ่งอ้อมแบบเราจะต้องรู้สึกยังไงกับคำนี้แบบเอาจริงมันพี่จะแรงกับเพื่อนไปถึงไหนกันนะพี่เล่นอัพเป็นแสนตอนพี่อัพเป็นหมื่นนี่ก็เครียดละพี่คิดค่ากดอะนิดนึงอะเอาว่าเราเข้าใจกันถูกป่ะพี่อ้านการคิดค่ากดมันคือสิ่งที่พอเข้าใจแต่พี่อัพราคาขนาดนั้นเนี่ยพี่เครียดนะแล้วถ้าพี่ค้างตึงไม่มีใครซื้อพี่ก็ดองบัตรไว้อย่างเงี้ยเหรอมันได้อะไรแล้วมันเสียเวลาเพราะต้องไปเปลี่ยนชื่อต้องไปอะไรอีกใช่ป่ะมันเหนื่อยชีวิตเหนื่อยนะเอาดีๆเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะคะขอให้คุณเจอคู่ค้าที่ไม่โกงก่อนอันดับที่1เจอคู่ค้าที่ไม่โกงอันดับที่1 2ราคาใจไหวเอาไม่รู้จะพูดยังไงในเมื่อมันอยากดูอะใช่ป่ะวันนี้ก็ประกาศมีสเตรย์คิดอีกใช่มั้ยเยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังการจะกดบัตรไม่ใช่เรื่องง่าย Rookie Divos ก็อ่ะขอให้ทุกคนอยู่หน้าจอวันที่27นะคะขายบัตรวันที่27นี้นะคะเตรียมตัวกดก็แล้วกันส่วนใครที่จะไปสนามหลวงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ยังเป็นข่าวที่เราเอามาบอกกันย้ำไว้นะคะสำหรับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่ MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูค่ะได้เตรียมพร้อมรถไฟฟ้ารองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนะคะขสมกจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินไปยังสนามหลวงดังนี้ค่ะจากสถานีท่าพระไปสนามหลวงทางออกที่1นะคะสถานีสนามชัยไปสนามหลวงเนี่ยทางออกที่1เช่นกันค่ะพร้อมกับได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนเช่นการจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายแนะนำและประกาศเสียงให้ข้อมูลจุดเชื่อมต่อการเดินทางจัดเตรียมพร้อมระบบจัดเก็บค่าโดยสารและการระบายผู้โดยสารจัดขบวนรถเสริมพิเศษพร้อมให้บริการเป็นต้นค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่อาคารและลานจอดรถนะคะของรฟม.เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายที่อ้อมบอกก็คือน้ำเงินม่วงเหลืองและชมพูติดตามข้อมูลข่าวสารของรฟม.ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ call center รฟม.ค่ะคุณผู้ฟังโทรนะคะ02-716-4044ย้ำอีกครั้งนะคะ02-716-4044ค่ะขอบคุณนะคะที่ตั้งใจให้บริการกับพี่น้องประชาชนค่ะ
2: พุทธทอล์คพุทธทอล์ค สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พรุ่งนี้เจอกันนะคะเผือกเติ้ลแล้วก็พี่อ้อยกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันอังคารทุกคนต่างมีบทบาทของตัวเองไม่ว่าจะหน้าที่เล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายขอแค่ทำเต็มที่ก็เพียงพอแล้วครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
5: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: R E I เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
6: R E I เ
5: รลงตัวอย่างที่คิดเร
6: R E I เร
5: พิเศษอย่างที่คิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
7: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
8: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
5: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: R E I เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
6: R E I เ
5: รลงตัวอย่างที่คิดเร
6: R E I เ
5: รพิเศษอย่างที่คิดเ
6: ร
5: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงนะคะแน่นอนค่ะใครที่อยากฟังช้ำคือเรานะคะเดี๋ยวจัดไปนะคะรวมไปถึงวงมีนด้วยแต่บางเพลงก็อาจจะยังต้องติดค้างถ้าคุณผู้ฟังไม่ว่าอะไรอ้อมขอแปะไว้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะด้วยเหตุผลที่บอกขอเพลงพี่มาชาครับเพราะเป็นแนวที่สื่ออารมณ์ผิดหวังแต่ยังคงมีความหวังสไตล์บ็อกกี้ไลออนครับเพลงมักจะเป็นแบบเจ็บปวดแต่ลึกซึ้งยินดีนะคะพรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้สึกว่าช้าเกินไปรออ้อมนิดนึงนะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีคุยกับคลีกับซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาที่อ้อมต้องส่งคุณผู้ฟังเตรียมตัวกลับบ้านค่ะขอให้คุณเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยคืนนี้หลับให้สบายตื่นมาจะได้สดชื่นระหว่างทางไม่เจอคนใจร้ายกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
4: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
5: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
6: คุณไม่น่าจะทำได
7: ้พูดช้าๆได้ไหม
8: English please
4: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดานรินทร์รักหลุยส์สกอตกับตันชลธรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 เริ่มวันพุธที่24มิถุนายนนี้ 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 11

0: ื่อช่วงบ่ายศิลปินเพิ่งมาฝากเพลงแบบออฟฟิเชียลกันไปนะฮะให้กับแฟนๆชาว EFM ด้วยแต่เพลงนี้มาก่อนการเลยสัปดาห์ที่ผ่านมา1งานนี้กลายมาเป็น New Entry นะฮะสำหรับ EFM Paris of the Week เรียงฐานะอันดับที่11เลยหัวฟังงานจากน้องๆวง Bus Because of You I Shy นะฮะนี่คือดีใจที่ไม่มีเธอที่สัปดาห์แรกเข้ามาอยู่อันดับที่11เลยสุดยอดมากๆนะฮะก็ยินดีกับ BS ทุกคนด้วยนะครับแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีลุ้นหนักแน่นอนว่าจะขึ้นไปสู่ท็อป10หรืออาจจะไปสู่ท็อป5ได้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามกับน้องพิมพ์กันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับช่วง EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับ

ซิงเกิลรีเควสต์นะครับมาไวเลยคุณฟังด้วยงานของน้องคิมน้องกันนะครับสรุปเอาไงก่อนหน้านี้ก็จะมีงานจากพี่ๆซาซ่าด้วยนะฮะเลือกได้ไหมแล้วก็พี่ออฟปองศักดิ์นะครับความเจ็บยังคงหายใจมาฝากกันช่วงเย็นครับคุณฟังแล้วก็สวัสดีวันอังคารกันด้วย23มิถุนายนนะฮะมารับคุณฟังช่วงเลิกงานด้วยกันดีเจเพลริสอยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันช่วง 6:00 นถึง 20:00 นเลยซึ่งจริงๆวันนี้จะบอกว่าอยู่กันยาวๆเลยเพราะว่าช่วงดึกเนี่ยป๋าเจมลาเนี่ยคุณฟังแล้วเป็นการลา3สัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกวันอังคารอยู่กันยาวๆ4ชั่วโมงครับคุณฟังแล้วก็คืนเนี้ยอังคารคุณโป่ง X เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคุณเอกตายแน่นะครับหลายคนที่น่าจะติดตามทั้งรายการของพี่แจ็คพี่ป๋องอะไรเงี้ยก็น่าจะได้เห็นลีลาการเล่าของคุณเอกตายแน่มาหลายครั้งแล้วซึ่งเขาไม่เคยมาอังคารคุณโป่ง X เลยนี่จะเป็นครั้งแรกนะที่จะได้มาฟังเรื่องราวของคุณเอกเต็มๆนะครับเดี๋ยวรอมาหลอนกันช่วงของ20:15คืนนี้ส่วนชั่วโมงนี้คุณฟังเดินทางอยู่อยากได้เพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยหรือว่าอยากส่งกำลังใจให้ใครก็ส่งมาฝากโซเซฟกันได้นะครับที่2ช่องทางเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะ

กลายเป็นหนึ่งดูโอที่เอกลักษณ์ชัดมากเลยคุณผู้ฟังครับนี่คืองานจากน้องๆจัสมินนิก้าเนี่ยครับเพื่อนเตือนแล้วหยิบมาฝากกันชั่วโมงตอนเย็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนคุณผู้ฟังชาวเอฟเอ็มคนไหนที่เป็นพ่อแม่แมวอยู่บ้างไหมเลี้ยงน้องแมวอยู่ที่บ้านเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมอารมณ์ประมาณว่าเราไปป้อนขนมน้องแมวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเลอะมือตลอดเวลาเพราะบางทีมันก็จะมีอาการเยิ้มออกซองเลอะเทอะบ้างใช่ไหมหรือแม้กระทั่งการที่ให้น้องแมวเนี่ยเข้าไปกินหรือว่าเลียซองเนี่ยมันมีผลเสียเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดหรือว่าบางทีมันบาดปากน้องแมวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปคุณฟังถ้าคุณฟังเนี่ยให้น้องแมวได้ลองชิมกับขนมแมวเลียกินโนสปูนนะฮะเพราะว่ากินโนสปูนเนี่ยเขาเข้าใจปัญหานี้จึงได้พัฒนานวัตกรรมขนมแมวเลียรูปแบบใหม่เลยที่ออกแบบมาในรูปแบบของทรงช้อนนะฮะซึ่งตอนแรกเห็นเนี่ยผมก็แอบตกใจก็เซอร์ไพรส์มากคือนอกจากเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเห็นได้ชัดมากๆเลยว่าเป็นทรงช้อนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันไม่ใหม่มากๆกูฟังครับเพราะว่าจุดเด่นของกินโนสปูนเนี่ยคือทำให้ป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับเพียงเปิดเปิดซองก็ป้อนจากช้อนได้ทันทีดีไซน์โค้งนะฮะรับกับรูปทรงลิ้นของน้องแมวโดยเฉพาะเลยทำให้น้องแมวเนี่ยกินง่ายช่วยป้องกันการกัดซองนะฮะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับแถมอร่อยฟินกับรสชาติอูมามิแท้ๆเลยจากเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมนะฮะสไตล์ญี่ปุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเซะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพนะฮะเพื่อให้น้องแมวเนี่ยอร่อยฟินแล้วก็เติมเต็มความสุขความผูกพันให้กับคุณแล้วก็เจ้าเหมียวได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมเลยนะฮะกินโนสปูนนะครับขนมแมวเลียรูปแบบช้อนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิเนี่ยหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเพทช็อปแล้วก็ช่องทางออนไลน์เพียงเสิร์ชคำว่ากินโนสปูนนะครับเป็นภาษาอังกฤษ GINNO แล้วก็ SPOON นะฮะกินโนสปูนแบบนี้ก็เรียกว่าฟินแน่นอนสำหรับเจ้าเหมียวที่บ้านเราเนี่ยฝากไว้ด้วยสำหรับกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: กินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูนกินน็อตสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ ที่ EFM 94
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8 โมงถึง 10 โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
10: สวัสดีวันอังคารร่วมรักษาธรรมชาติไปด้วยกันเพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้น
11: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ Soulsafe ครับ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: กว่าช่วงนี้ปล่อยเพลงออกมาแบบรัวๆเลยนะให้แฟนๆหายคิดถึงเลยนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ๆวงละอองฟองนะครับมาในแนวของโรแมนติกแบบหวานๆเลยชื่อเพลงว่า Aspartam กูฟังที่ถ้าแปลแบบตรงตัวเนี่ย Aspartam เป็นสารชนิดหนึ่งใช่มั้ยที่ใช้ทดแทนความหวานได้ซึ่งก็กลายมาเป็นคอนเซ็ปต์เพลงนี้เลยที่แบบว่าเวลาเราเจอใครสักคนที่เราชอบมากๆเลยบางทีไม่ต้องการอะไรที่มันหวานไปมากกว่านี้แล้วขอแค่มีเธอทุกอย่างก็หวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงตอนเย็นตรงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนนะฮะอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
4: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 13

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: พฤหัสนี้เรากลับมาจัดรายการตามปกติแล้วนะคุณผู้ฟังครับ EFM Fandom Life เราจะต้อนรับ2หนุ่มจากบ้านดูมันดีด้วยนะน้องนอนแล้วก็ออโต้นั่นเองเดี๋ยวมาอัปเดตผลงาน2หนุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็เกมท้ายชั่วโมงที่เอามาฝากแฟนๆของนอนออโต้กันด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้อย่าลืมด้วยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับที่เปิดโอกาสให้กับแฟนๆเนี่ยได้จินตนาการนิยายที่เหมาะกับนอนออโต้มากที่สุดนะครับ5ฉบับที่โดนใจก็จะรับเป็นของรางวัลจากทางรายการพร้อมกับลายเซ็นของนอตออโต้ด้วยนะฮะรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ X ของ EFM Station เลยนะครับขอบคุณด้วยสำหรับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

าฝากกันเยอะเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลรีมาสเตอร์ของพี่แบงค์ปริตินะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมซึ่งเป็นซิงเกิลรีมาสเตอร์ที่แบบทำถึงมากกูฟัง MV ก็บินไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็แบบสวยมากๆเลยนะครับก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้แน่นอนเอาใจพ่อแม่แมวแบบต่อเนื่องจริงนะฮะเสิร์ฟความสุขสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่บ้านคือสัตว์เลี้ยงที่บ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะน้องแมวก็จะมีความเป็นนิสัยเฉพาะอยู่ใช่มั้ยบางทีก็อยากจะเล่นกับเราบ้างไม่อยากจะเล่นกับเราบ้างแต่เราก็ยังจะคงรักอยู่เสมอนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะใครที่วันนี้กลับบ้านไปเจอน้องแมวเนี่ยบางทีก็ต้องหาสิ่งที่ดีสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารให้กับเขาทั้งเรื่องของความอร่อยแล้วก็สุขภาพที่ดีต่อน้องแมวด้วยนะครับด้วยคานิวาฟิวชั่นซึ่งล่าสุดก็เป็นมิติใหม่ด้วยนะของอาหารแมวที่ประสานคุณประโยชน์ครบถ้วนทุกการดูแลนะครับพิเศษเลยมาพร้อมกับคานิวาบูสเตอร์นะครับสูตรพิเศษเฉพาะคานิวาเท่านั้นเลยที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้แท้สารอาหารอัดแน่นเลยนะฮะแล้วก็มี3 P ด้วย P Biotics Pro Biotics แล้วก็ Post Biotics นะฮะช่วยปรับสมดุลลำไส้เพิ่มการดูดซึมที่ดีแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องแมวให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็น Non GMO นะฮะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมนะฮะช่วยลดการก่อเพิ่มภูมิแพ้ในอาหารได้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเขาช่วยบำรุงเส้นขนแล้วก็ผิวหนังนะครับช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อต่อให้แข็งแรงช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะและไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดนะฮะแล้วก็กลูเตนด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในคานิวาฟิวชั่นแล้วก็คานิวาบูสเตอร์ซึ่งเป็นมิติใหม่ของอาหารแมวที่ได้ทั้งความอร่อยแล้วก็สุขภาพนะฮะใครสนใจก็เข้าไปหาซื้อได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆหรือแม้กระทั่งช่องทางออนไลน์ด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวนะครับมีประมาณสัก2เพลงคุณผู้ฟังปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยกันนะครับแน่นอนมี Big Request ของเรารออยู่งานจากน้องเติ้ล First One นะครับกลิ่นฝน When It Rains นะครับแล้วก็มีส่งมาเป็นงานจากพี่ป๊อปปี้ชัชยาด้วยถ้าเธอรักเขานะครับจบ2เพลงนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์แทนนะฮะแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีก1ช่องทางค่ะวันนี้หลายคนอาจจะเห็นข่าวในโลกออนไลน์แล้วตกใจนะคะกับคำสั่งที่เรียกว่าเด้งฟ้าผ่าเลยจากมหาดไทยที่สั่งเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปมเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เราอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะก็เด้งไปเป็นประจำกระทรวงมหาดไทยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ24มิถุนายนเป็นต้นไปหลายคนก็ติดตามข่าวนี้นะคะบอกว่านี่เป็นการทลายขบวนการโกงเป็นการโกงสอบท้องถิ่นวงเงินเสียหายสูงมากนะคะ 4,500 ล้านบาทแล้วนายกเองมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าการสอบเนี่ยโดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นแล้วปล่อยให้มีการทุจริตนายกพูดถึงเงินเดือนค่ะบอกว่าเงินเดือน 15,000 แต่ต้องจ่ายเงินซื้อตำแหน่งทะลุ 700,000 บาทแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรตอนนี้มีการเรียกรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกปปปเรียกมหาดไทยนายกบอกว่าเดี๋ยวจะหารือวันพรุ่งนี้แล้วจะขยายผลให้ถึงที่สุดนะคะเรื่องใหญ่เลยค่ะวันนี้หลายคนตกใจเพราะว่าไปค้นบ้านย่านนนทบุรีแล้วเจอคอมพิวเตอร์เจอข้อสอบเจออุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้คะแนนโกงข้อสอบเยอะมากนะคะคือหลักฐานนี่แบบคาหนังคาเขาเลยแล้วก็หลายคนบอกตกอกตกใจไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกล้าแล้วก็ย่ามใจทำได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลออกมามากกว่านี้เพิ่มเติมส่วนเรื่องของค่าไฟสาธารณะตามถนนถ้าเป็นถนนหลวงถนนสาธารณะวันสองวันนี้เป็นข่าวว่าค่าไฟนี่เขามาชาร์จเอากับบินค่าไฟของทุกคนในประเทศไทยช่วยกันออกช่วยกันหารช่วยกันจ่ายนายกบอกแบบนี้ไม่โอเคสั่งหาข้อเท็จจริงค่ะไม่อยากให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระเรื่องของค่าไฟสาธารณะที่มันแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะส่วนวันนี้วันอังคารแน่นอนว่ามีประชุมครม.วันนี้มีการอนุมัติงบประมาณของปี70ที่เขาออกมาแล้วแล้วก็มีเรื่องนึงก็คือค่าโดยสารของรถไฟฟ้านะคะเขาออกมาบอกว่าสูงสุดเนี่ยจ่ายแม็กซิมัมไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนะคะ45บาทต่อเที่ยวไฟเขียวแล้วให้จัดเก็บได้ด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ค่ะ
7: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขาย

0: 300ล้านสองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะร่วมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.สองหน่วยนี้แถลงร่วมกันกับปฏิบัติการคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากได้รับการร้องเรียนนะคะแล้วก็มีหลักฐานมีคลิปเสียงบอกว่ามีกลุ่มบุคคลแล้วก็ติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างค่ะบอกว่าสามารถช่วยผู้สมัครเนี่ยให้สอบแข่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แล้วก็สอบเข้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เมื่อปี2568ที่ประกาศเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี68ก็คือปีที่แล้วเปิดรับสมัครทั้งหมดเนี่ย87ตำแหน่งมีอยู่ประมาณ 6,669 อัตราตามข่าวข้อมูลบอกว่ามีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปนะคะแล้วก็ 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงเลยมีการสอบสวนสืบไปสอบไปจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีพบว่าที่นี่ใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อสอบค่ะก็เลยมีการขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำหมายค้นเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังนี้โดยไปถึงพบบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน10คนส่วนใหญ่10คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะกำลังโอ้โหแก้สำเนากระดาษคำตอบแก้ใหญ่เลยแก้ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปช่วยคนที่เป็นผู้เข้าสอบแล้วชำระเงินนะคะจ่ายเงินมาเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานท้องถิ่นเมื่อปี68ให้ข้อสอบเนี่ยคะแนนมันตรงให้สอบผ่านให้สอบได้โดยใช้วิธีการทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้คะแนนในกระดาษคำตอบต้องตรงกับคะแนนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาประกาศในเว็บไซต์คือแก้ให้ตรงกันเพราะว่ากรมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศคะแนนไปแล้วในเว็บไซต์ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นกระดาษคำตอบมันต้องแก้ให้ตรงกันมีการยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์เป็น CPU มีอยู่18ชุดนะคะที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีข้อมูลข้างในเปิดไปดูมันจะเป็นข้อมูลที่บรรจุด้วยกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั่วประเทศนะคะรวมอยู่ในนี้แล้วก็มีบัญชีรายชื่อของผู้เข้าสอบทั่วประเทศมีสำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี68ของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายพอไปตรวจสอบใน 3,000 รายเนี่ยเขาแอบแก้คะแนนนะคะเขาแก้เสร็จไปแล้ว 2,000 รายโดยจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาททางเจ้าหน้าที่กำลังทำการขยายผลถึงผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะแล้วบอกว่าจะตรวจสอบย้อนหลังด้วยดังนั้นสำหรับผู้ที่ทำการสอบที่สอบผ่านคือสอบผ่านสอบได้บรรจุไปแล้วทำหน้าที่ทำตำแหน่งไปแล้วแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมีเอี่ยวกับการทุจริตครั้งนี้อาจจะต้องดูจากตำแหน่งนะคะแล้วโดนโทษด้วยนะคะซึ่งทางพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจปปป บอกว่าสำหรับสาเหตุที่เพิ่งจะมาตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68มาตรวจตอนนี้คือปี69คือทางตำรวจบอกว่าที่มาสอบเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาสอบไม่ได้เนี่ยเขาไปร้องขอดูคะแนนแล้วหน่วยที่จัดเก็บสอบอ่ะไม่ยอมให้ดูเขาก็เลยไปร้องต่อปปช.แล้วก็ร้องต่อไปยังปปป.เนี่ยแหละค่ะที่มาก็เลยมีการส่งหลักฐานส่งคลิปเสียงข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับทางตำรวจนายกวันนี้เดือดมากนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมานี้พูดถึงการให้นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชื่อว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนและฝ่ายการเมืองไม่สามารถยุ่งกับคณะกรรมการสอบนี้ได้ด้วยนายกบอกว่าไม่เคยฝากใครสักคนแล้วทำไมจึงมีเรื่องอย่างนี้จ่ายให้หัวหนึ่ง 350,000 700,000 บ้างยังไม่ทันเป็นตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตกันเดือนยังไม่ถึง 15,000 แต่คุณต้องมีต้นทุน 350,000 แล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงนายกเดือดเลยค่ะวันนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเรียกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาหารือร่วมนี้จะเชิญกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็คือบก.ปปป.พล.ตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมโดยนายกบอกว่าจะขยายผลให้ถึงที่สุดค่ะเรื่องนี้ไม่ยอมแน่นะคะขณะเดียวกันนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ต้องไปดูว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้างถ้าจะตรวจสอบต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วจัดการทั้งหมดแต่ขอให้รอข้อมูลออกมาให้ชัดเจนมากกว่านี้อีกครั้งส่วนที่มีการจ้างมหาวิทยาลัยในการออกข้อสอบนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะจ้างที่มศวก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ออกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการสอบครั้งนี้จากข้อมูลตามข่าวที่บอกว่ามีตัวเลขอยู่ 3,000 คนแต่ในข้อที่จริงเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นเพราะว่าที่ไปตรวจพบที่บ้านตรงบางใหญ่ที่จังหวัดนนท์นะคะเจอเหมือนเป็นสำเนากระดาษคำตอบของผู้ข้อสอบเนี่ยประมาณ 3,000 รายแต่ว่าแก้คะแนนเสร็จไปแล้ว 2,000 เหลืออีก 1,000 แก้ค้างอยู่โดนรวบซะก่อนค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวนะคะลงแล้วนะคะย้ายเลยแล้วก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายก็คือสั่งเด้งไปเป็นประจำกระทรวงเลยนะคะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะ24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งนะคะย้อนไปนิดนึงว่านายธีรุตสุภวิบูลผลนี่เพิ่งจะได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งนี้นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี68ปีที่แล้วนี่เองนะคะอีกคดีกรณีสินบนทองคำของบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็ผู้คนสนใจเยอะมากนะคะปรากฏว่าวันนี้ทางผู้ช่วยเลขาของปปช.ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนที่ทางคณะกรรมการไต่สวนอิสระของศาลฎีกาเนี่ยมีมติเอกฉันท์9-0ตัดสินให้ทั้งนายเอกวิทย์แล้วก็บิ๊กโจ๊กพร้อมกับพวกรวม4คนมีความผิดคดีติดสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทซึ่งจากกระแสข่าวที่คณะผู้ไต่สวนอิสระที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกาก็มติเอกฉันท์นะคะ9-0ทางพนักงานสอบสวนปปป.ก็ทำสำนวนส่งฟ้องอัยการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง4รายมีนายเอกวิทย์วัชวคุเป็นกรรมการปปช.นะคะแล้วก็มีบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบ.ตร.มีนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการปปช.แล้วก็มีนายสุรสิทธิ์แพรเกิดเป็นรปภ.ในคดีสินบนทองคำแท่งที่หนัก246บาททางผู้ช่วยเลขาของปปช.คุณพัฒนพงษ์จันเพชรภูลบอกว่าไม่ทราบเลยแต่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการผู้ไต่สวนอิสระของศาลเนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่เปรียบเสมือนคณะกรรมการปปช.เมื่อเสร็จสิ้นหลังจากไต่สวนแล้วก็จะมีการทำสำนวนส่งฟ้องไปยังอัยการก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของชั้นศาลนะคะสำนวนจะไม่ติดกลับมาที่ปปช.แล้วเพราะว่าขั้นตอนเสร็จสิ้นที่คณะกรรมการไต่สวนอิสระแล้วแต่จะมีการแจ้งความหรือว่าดำเนินคดีกับบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงนายเอกวิทย์หรือไม่นั้นทางนายพัฒนพงศ์บอกว่าไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องนี้เลยขณะที่วันนี้หลายคนติดตามแล้วก็ตกอกตกใจเพราะว่าวันก่อนเพิ่งจะได้ยินข่าวว่าห้างร้านตรงตึกตรงแยกหมอมีพังถล่มลงมานะคะวันนี้ตอน 9:13 นาทีมีรายงานจากเพจ Facebook ข ของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุกันศาสตร์ปูนของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งทรุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นตรงวัดบวรนิเวศค่ะตรงพระนครที่กรุงเทพอยู่ใกล้กับร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งสาขาดินสอนะคะเบื้องต้นพบว่าจุดที่ทรุดตัวนั้นเป็นกันศาสตร์ปูนขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้น3ของอาคารสภาพเนี่ยพังเสียหายคือเห็นโครงสร้างมีทั้งลวดทั้งเหล็กเนี่ยห้อยค้างอยู่กลางอากาศค่ะโชคดีที่อาคารดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในนะคะแล้วก็ในช่วงเกิดเหตุไม่มีประชาชนเดินผ่านพอดีก็เลยทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีของ Forex ค่ะที่มีการพาดพิงไปถึงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: สำหรับคดีหลอกลวงออนไลน์ Forex ที่พาดพิงไปถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะข้อมูลจาก DSI เนี่ยพบว่าเงินที่อยู่ปลายทางถูกโอนออกจากกลุ่มโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับการลงทุนแล้วผ่านนิติบุคคลไปอีก2ทอดก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณป้อมภาวุฒิเนี่ย14ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ย2ล้านบาทรวมเป็นเงินแล้ว28ล้านบาทแน่นอนว่าคุณป้อมเนี่ยออกมาปฏิเสธนะคะคุณภาวุฒิปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex เลยแล้วก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ Forex ด้วยล่าสุดมีคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็น1ใน4โบรกเกอร์ของ Forex เป็นคลิปที่นายภาวุฒิได้บอกเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากนักธุรกิจสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพบอกว่าหลังจากที่เข้าเรียนในคลาสเพียง 2-3 เดือนนะไม่มีความเข้าใจการลงทุนมากขึ้นมีคลิปนี้ปล่อยออกมาคุณหมายค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้ความเห็นไว้นะคะบอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณภาวุฒิน่าจะกำลังเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปคุยกับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เลยไม่ได้มาปรากฏตัวในช่วงนี้ แต่ก็อยากเรียกร้องให้คุณมาวุฒิเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงต่อสาธารณะชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างเท่าที่ทำได้สำหรับพรรคประชาชนเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจะตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ DSI เตรียมนำคดี Forex เป็นคดีพิเศษนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวน DSI เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและผู้เสียหายซึ่งตอนนี้มีการทยอยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกันบ้างแล้วหลังจากนี้จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่สำหรับคลิปของนายภาวุฒในลักษณะการเชิญชวนให้ลงทุนสามารถเอาผิดได้ไหมเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่ารายละเอียด DSI ต้องเป็นผู้วิเคราะห์ค่ะแต่ตอนนี้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลจำนวนเยอะมากหลังจากเข้าตรวจคนทั้งหมด24จุดใช้กำลังเจ้าหน้าที่ไปถึง300นายก็เลยต้องวิเคราะห์ทั้งเส้นเงินดูหลักฐานดูเอกสารดูของกลางเช่นคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมาได้และขณะนี้ยืนยันนะคะขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒิด้วยส่วนกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงข่าวของ DSI ปิดชื่อผู้ต้องหาผู้หายมันไม่รู้นะคะปิดชื่อแต่เปิดชื่อผู้ต้องสงสัยก็คือคุณภาวุฒิเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทรุฑพลก็ชี้แจงค่ะบอกว่าวันที่มีปฏิบัติการเนี่ยส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการที่สกลนครจนกระทั่งมาทราบข่าวช่วงบ่ายของอีกวันก็เห็นผู้สื่อข่าวเปิดชื่อย่อนี่เปิดอาชีพด้วยพอ18มิถุนายนตอนนั้นล่ะสื่อมวลชนเริ่มเปิดชื่อของนายภาวุฒิอย่างเป็นทางการแล้วมันมีการแถลงอีกครั้งคือ19มิถุนายนนักข่าวเป็นคนพูดชื่อนายภาวุฒิไม่ใช่ DSI เป็นคนเปิดเผยชื่อเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องไปไล่นักข่าวคนไหนอีกที่เป็นคนเปิดเผยชื่อเพราะว่าทางพลตำรวจโทรุฑพลท่านบอกว่า DSI ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ย้ำทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งทางการเมืองด้วยทิ้งท้ายไปแบบนี้ค่ะว่ากันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องค่าไฟอันนี้หลายคนติดตามว่าสรุปแล้วฉันแบกค่าไฟถนนหลวงด้วยเหรอนะคะกับค่าไฟสาธารณะไฟส่องสว่างที่อยู่ริมทางหลวงหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่บอกว่าแหมถูกแฝงอยู่ในบินค่าไฟแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับประชาชนนายกก็ไม่ยอมนะคะสั่งให้หาข้อเท็จจริงเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมต้องให้ประชาชนมาแบกภาระแบบนี้วันนี้นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีการเก็บค่าไฟที่เป็นเงินค่าไฟสาธารณะแฝงอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะบอกว่ากำลังเหมือนแยกออกมาดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมถึงเกิดขึ้นซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.กำลังหาข้อเท็จจริงค่ะโดยต้องไม่ให้ประชาชนมาแบกภาระทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับคุณมิพัฒน์ราชกิจประการบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วและนายกก็ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนเราจะต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทนโดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FTซึ่งจากการไปตรวจสอบพบว่าค่าไฟตรงนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากทางหลวงชนบทที่เป็นแบบไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ในส่วนนั้นเราก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวมันไปแฝงอยู่ในบินค่าไฟที่อยู่ในส่วนค่า FT ไฟบ้านของประชาชนมีพัฒน์ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันแฝงอยู่ในค่า FT วันนี้วันอังคารค่ะมีการประชุมครม.ติดตามผลประชุมครม.นิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องสำคัญแล้วก็น่าสนใจอย่างวันนี้เรื่องของร่างพรบ.งบปี70ผ่านแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าก็จัดเก็บได้สูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนะคะวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชนาธนาดิเรกเปิดเผยบอกว่าครม.มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่8กรกฎาคมปี68ปีที่แล้วเรื่องของมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2และยกเลิกการมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพร.ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายได้กลางยกเลิกนะคะโดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหารือร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้แล้วเสร็จ ภายในธันวาคมปี69สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครม.รับทราบนั้นประกอบด้วยอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะรวมอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมคือ17บาทนะคะก็ครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดหากค่าโดยสารตลอดเส้นทางไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวจัดเก็บตามจริงและไม่มีการเก็บอัตราค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนค่ะโดยจัดเก็บที่สถานีต้นทางเพียงครั้งเดียวใช้บัตร EMV Contactless Card ในการชำระค่าโดยสารและกำหนดค่าโดยสารพิเศษให้สำหรับผู้สูงอายุเด็กผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะนี่ครม.เคาะแล้วนะคะไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลขยับมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างช่วงหลังๆนี่เราจะได้ยินข่าวยั่วยุแทบจะรายวันล่าสุดนายกก็ออกมายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชายังปกตินะคะบอกประชาชนไม่ต้องกังวลหลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาเขาบอกว่าเขาพบเศษซากความเสียหายเป็นวัสดุที่หล่นมาจาก F-16 ซึ่งเราก็มีข่าว F-16แต่นายกก็ย้ำว่า F-16 ที่เรามีน่ะขึ้นบินเป็นการฝึกซ้อมตามวงรอบไม่ได้มีการโจมตีหรือปะทะแต่อย่างใดค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ายังเป็นปกติไม่ต้องกังวลนายกย้ำนะคะเป็นปกติไม่ต้องกังวลส่วนกรณีการฝึกบิน F-16 นั้นได้รับรายงานว่านี่เป็นวงรอบของการฝึกซ้อมค่ะบอกว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุเพราะนี่ไม่ใช่วิสัยของเราเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพไทยคือตั้งมั่นในที่ของเราไม่คุกคามศัตรูหรือใครเราก็ไม่กระทำใครก่อนตรงนี้ชัดเจนขณะที่นายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีการใช้กฎหมายทะเลอันคอสนะคะในการแก้ปัญหาเขื่อนดักปะกอนของกัมพูชาที่อาจจะรุกล้ำอธิปไตยของไทยแล้วก็สร้างผลกระทบเรื่องของระบบนิเวศที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดโดยบอกว่าคงเป็นประเด็นหลักในการพิจารณาเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลและคงต้องฟังความเห็นจากคณะประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วต้องดูด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้งทางด้านศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงค่ะกรณีที่มีการกล่าวอ้างนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโจมตีสะพานธรรมดาโดยบอกว่าการปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติภายหลังจากที่ฝ่ายไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธและทุกการดำเนินการมุ่งลดนยุติภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนไทยไม่ได้มีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ายังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีค่ะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีการเจรจาและก็กฎหมายระหว่างประเทศนี่คือศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะทุกอย่างมันเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองเท่านั้นไม่มีการลุกลามหรือไม่มีการเข้าไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารแน่นอนแล้วก็ย้ำทางฝั่งของเรานะคะขณะที่ภาคใต้ของบ้านเรากอรมนภาค4ส่วนหน้าล่าสุดมีการคุม6ผู้ต้องสงสัยที่มีความเชื่อมโยงกับคดีลอบยิงอส.ของสุไหงปาดีแล้วก็มีการขยายผลเครือข่ายที่เตรียมจะก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าไปดำเนินการเขาเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสกับอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไปติดตามตัวบุคคลเป้าหมายซึ่งเป็นผลต่อเนื่องนะคะจากการสืบสวนขยายผลคนร้ายที่ลอบยิงอส.ก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนายอุรุพงศ์กมลอายุ36ปีเป็นชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีเสียชีวิตที่บริเวณริมถนนตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสามารถควบคุมตัวบุคคลเป้าหมายได้6รายมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการครั้งนี้ก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็หลายคนบอกค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องของหลักนิติธรรมแล้วก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: งามยิ่งจริยวัฒน์ขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569เวลา 23:10 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลฮายและฟาร์มโคนมไซส์ลอฟไบเออร์บรุนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ2B No. 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ2B No. 1ที่จังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ของวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีโดยใช้ชมรมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องปริ้นโมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by 2B และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด 2B No. 1ระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรม 2B No. 1ครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมพ 2B No. 1ปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการ 2B No. 1 จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ทุกคนที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่มาขอคำแนะนำเรื่องความรักเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก To Be No. 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be No. 1จำนวน 13,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม
1: อนุพงษ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเช้าจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันในเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสะเกษรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์อันหนึ่งเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป ทอนุวงศ์และคณะบุคคลเสด็จและไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทรงลงพระนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สำหรับวันนี้เป็นวันที่3มีพุทธศาสนิกชนและคณะบุคคลนำเครื่องสักการะพวงมาลัยและผ้าไตรไปถวายพร้อมลงนามถวายสักการะที่หน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดธาตุทองพร้อมด้วยคณะสงฆ์นิกายวชรยานประเทศอินเดียซึ่งล้วนต่างมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงปฏิบัติพระองค์ตามข้อวัดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มามอบแก่ประชาชนที่ไปลงนามถวายสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยการประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องการรายงานผลการดำเนินงานการรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอย.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรโดยปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ4แห่งและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเรียบร้อยแล้วรวม175รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ42รายการนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาได้รับรางวัลอย. Quality Award ประจำปี2568จำนวน3รางวัลและประจำปี2569จำนวน5รางวัลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570
2: มวยฝ่ายนี้ก็มีการนำเสนอไปเรียบ
1: หน่ว วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัด3พระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมเตนสุลานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญศิลป์แอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชนบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหานภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสวรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมประชานิเวศเขตจตุจักรตลอดจนประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประสบกรณิกรโดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะ จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คือเราตะลึงเพราะเราเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียวแล้วสักพักอ่ะก็มีเสียงร้องไห้ดังลั่นมาจากข้างบนชั้น3แล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอ่ะเราหันมองกลับมาอีกทีคือเราเห็นชัดๆเลยว่าพี่ที่เขานอนอยู่อ่ะคือร่างเขากระตุกแต่มันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาที่หัวแตกอยู่แล้วเลือ ดแล้วเขาค่อยๆเงยหน้าหันมามองเราอ่ะแล้วเลือดเขาก็หยดเต็มไปหมดแล้วเขาก็พูดกับเราว่าช่วยกูช่วยกู
4: หมายถึงเขายืนมองร่างตัวเองเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่แล้วเขาหันมามองผมว่าช่วยกูช่วยกูแล้วเขาพูดคำสุดท้ายว่าทำไมไม่ช่วยกูซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลยจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าอาจารย์เขามาจับตัวเราแล้วตอนนั้นก็คือเราแบบอะไรที่เราแบบจะเข้าห้องน้ำคือเราลาดเลอะหมดเลยแล้วก็เราลืมเรื่องนี้ไปเลยใช้คำว่าลืมไปเลยแล้วพอตอนเช้าอ่ะที่เขาอาจจะมีการเคารพหน้าเสาธงเนาะเสร็จแล้วเขาก็พูดไว้อะไรแล้วเพื่อนก็มาถามก็บอกเลยว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนั้นวินาทีนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปป.6เราตัดสินใจไปเรียนมัธยมที่อื่นมันก็จะมีงานปัจฉิมงานอะไรกันอย่างเงี้ยวันนั้นน่ะก็มีการเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาอีกกับเพื่อนๆบอกว่าเออจำได้ไหมตอนสมัยเราอยู่ป.2ป.3อ่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะเขาตกมาซึ่งเนี่ยจำไม่ได้แล้วเขาก็เล่าคนให้ฟังว่ารุ่นพี่คนนั้นน่ะตกมาเพราะว่ารุ่นนั้นอะตรงหน้าต่างอะมันจะไม่มีอะไรกันแล้วเขาขึ้นไปนั่งแล้วเขาน่าจะแบบเหมือนจับแค่ฟันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาสะดุ้งแล้วเขาล่วงลงไปเลยแล้วเพื่อนก็วิ่งไปใช่แล้วก็ร้องไห้กันประมาณนั้นเขาบอกว่าเอ้าแกก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจำไม่ได้เลยแล้วทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นอ
5: ะ
3: ตอนสักประมาณช่วงโพเพช่วงค่ำหรือคนที่กลับบ้านดึกๆอะมักจะได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห
5: ้
3: หรือได้ยินเสียงไม่เห็นเป็นเด็กผู้ชายที่มีลักษณะหัวแตกอ่
4: ะ
3: ยืนอยู่แล้วก็หายไปเขาก็พูดกันทีเนี้ยช่วงนั้นน่ะพอเพื่อนพูดกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการท้ากันว่าเออเอางี้มั้ยอยากรู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงเราลองเล่นผีถ้วยแก้วกันนะไหนๆวันเนี้ยเราก็จะแบบแยกย้ายกันแล้วอ่ะตอนนั้นมันก็ตอนเย็นทุกคนอ่ะเหมือนก็กดดันให้ไปเล่นแต่เนี่ยรู้สึกว่ายังไงก็ไม่อยากไปเล
5: ่
3: นแล้วก็รู้สึกกลัวจุดนั้นคือเป็นคนที่ไม่ได้เดินผ่านจุดนั้นเลยนะมันจะรู้สึกขนลุกตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีภาพฝังใจแต่เราจำไม่ได
5: ้
3: สรุปพวกนั้นก็ไปเล่นตัวเราก็เลยยืนถัดออกมาแหละไม่ไปเล่นกับเขาก็คือมายืนอยู่ตรงโรงยิมจุดเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวทีเนี้ยตอนเล่นไปอ่ะเราก็ไปนั่งอ่านการ์ตูนอะไรอยู่หน้าโรงยิมปรากฏว่ามันได้ยินเสียงตับ
4: ตุ๊บเสียงเหมือนวันนั้นเลย
3: ใช่เราก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรพอเราเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าเราเห็นภาพนักเรียนคนหนึ่งที่หัวแตกเลือดไหลเลือดอาบนอนกองอยู่ข้างๆจุดที่เพื่อนเราอ่ะนั่งเล่นผีถ้วยแก้วอยู่แล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็พูดกันแบบเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เขาจะมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาค่อยๆกระเถิบตัวกระเถิบตัวกระเถิบตัวเข้ามาแล้วเลือดเขาก็เต็มไปหมดอ่ะแต่วินาทีนั้นน่ะเราอ้าปากตอบคือไม่สามารถพูดอะไรกับเพื่อนได้เลยคือเราสตันแล้วเราก็ค่อยๆนึกถึงเหตุการณ์ได้สักพักอ่ะพี่เขาก็เหมือนเอื้อมมือไปแตะที่แก้วแล้วแก้วมันก็เริ่มขยับทีนี้เพื่อนใครขยับวะใครขยับวะแล้วมันเรียงเป็นคำว่าอะไรสักพักเขาค่อยๆเป็นคำว่าทำ ไม่มึงไม่ช่วยกู
5: ซึ่งทำไมมึงไม่ช่วยกู
3: แล้วทุกคนพอช่วยไล่ออกมาคือเราไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับใครฟังอยู่แล้วเพราะตอนจำไม่ได้แล้วพอเขาพูดมาเสร็จมันเหมือนเหตุการณ์มันประเดประดังในหัวแล้วทุกคนก็แบบพูดกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันต้องเป็นคำนี้วะคือเขาก็เมากันอยู่เนาะแต่ตอนที่เราเห็นอะปรากฏว่าพี่เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนอะแล้วพอเราหันไปมองตากับเขาอะมันมีเสียงกระแทกเข้ามาที่หูเลยนะว่าทำไมมึงไม่ช่วยกูเพราะหันไปตามเสียงคือพี่เขามายืนอยู่ข้างๆเราอะแล้วตอนนั้นเราก็ล้มพับไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็บอกว่าถ้าเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนคือเดินฝั่งซ้ายแล้วไม่กล้าแม้แต่ถึงตอนนี้ที่จะเข้าไปใกล้ๆจุดนั้นอีกเลยเรื่องก็ประมาณนี้
4: แต่แปลกนะทำไมเขาถึง ถามว่าทำไมไม่ช่วยกูกับเราอ่ะคุณเป็นน้อยหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาไหมคะ
3: เราอาจจะอยู่ที่เหตุการณ์ตรงนั้นคนแรกแล้วเรายืนนิ่งอ่ะ
5: เขาอาจจะคิดว่าเขาคนนี้น่าจะช่วยเราได้นะทำไมไม่ช่วยในมุมเขานะ
3: คือยืนคือเราทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือเรายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมันนึกภาพว่าเราเด็กป.สามอ่ะแล้วอยู่ๆเขาหล่นลงมาแบบห่างจากเราน่าจะประมาณ3.5 เมตร
4: นั่นน่ะสิแล้วจังหวะคือเขาหล่นมาแล้วอ่ะแล้วมันจะช่วยยังไงอ่ะเน
3: า
4: ะ
3: ใช่แต่ว่าเหมือนเขามองเราไงที่เขาลงมาแล้วหัวกระแทกคือจังหวะนั้นน่ะเขายังมีน่าจะยังมีสติอยู่แล้วเขาค่อยๆเสียไปต่อหน้าเรา
5: ก็คือตอนที่เขาตกลงมาเขายังไม่ตายถูกต้องไหมถ้าพูดภาษากับชาวบ้านเนี่ยถูกต้องไหมครับ
3: น่าจะใช่ครับ
5: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายมันฝังมันฝังจำมันจิตสุดท้ายมันแบบว่ามันย้ำคิดย้ำทำอ่ะ
6: ใช่
5: ถูกต้องบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันตกมาตายตรงนี้แล้วแสดงว่าเหมือนเห็นเหตุการณ์รอบด้านหมดแต่เหมือนกับคนเราอยู่ใน ICU อ่ะนึกออกป่ะเขาบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดับไปหมดอ่ะอย่างแรกที่มองไม่เห็นคือตาสิ่งสุดท้ายเลยนะที่เขาบอกจะได้ยินคือได้ยินเสียงหมดแต่ไม่สามารถทำอะไรได้
6: ไม่เห็น
5: ก็คือที่ร่างกายเราที่จะชัตดาวน์สุดท้ายคือความรู้สึกค
6: ือ
5: ได้ยินการได้ยินเนี่ยจะเป็นความรู้สึกสุดท้ายเลยแสดงว่าตอนนั้นน่ะความรู้สึกสุดท้ายเขาอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมล่ะตัวเอง
3: ใช่ครับก็น่าจะคือเขามองมาทางเราด้วยไงเพราะเขาหล่นลงมาแล้วเราหันไปเราก็เห็นเขาอะแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นอะจำคือมานึกย้อนเอาทีหลังนะจากเหตุการณ์เนี้ยถึงจำได้อะเราก็ทำตัวไม่ถูกอะขนาดเราไม่เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะวันที่เพื่อเล่นผีถ้วยแก้วเราก็ยังน็อกหลับไปเลยเหมือนกันเพราะว่ากลัวแล้วก็ทำให้เราอะกลัววิญญาณมันจากนั้นตักแกเลยกลัวผีหรือ
4: แล้วหลังจากนั้นยังได้เจอวิญญาณนี้อีกไหมคะคุณเป็นน้อย
3: ไม่เข้าไปอ่ะไม่กล้าจริงๆ
4: คือหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ที่อื่นเขาก็ไ

0: าดีมากเลยค่ะ
1: เล่าดีจริง
0: เรื่องนี้สนุก
2: แล้วเปิดมิติใหม่นะปกติเด็กๆมันก็จะมีฟิลแบบอยากเล่นผีถ้วยแก้วนี่แหละแล้วผมมันไม่กล้าเล่นนะอันนี้เป็นฟิลที่แบบดูเพื่อนเล่นแต่ว่าเราเห็นวิญญาณอะไปเล่นด้วยอะโอ้โหช็อกอะ
0: โอเคคุณเป็ดน้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะพ
1: ี่
2: เป็ดน้อยนะได้
3: ครับงั้นเดี๋ยวฝากนิดนึงละกัน
1: ได้เลยจ้า
3: ค่ะพอดีว่าผมมีเพจนะครับเป็ดน้อยลูกผีอ๋อใครมาติดตามแล้วผมมีกิจกรรมให้น้องหมาน้องแมวจรผมเป็นหมอดูการกุศลช่วยหมาแมวจรไม่ใช้วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าครูก่อนด้วยนะครับผมก็คือเอาค่าครูไปทำบุญให้น้องหมาน้องแมวแล้ว
1: เออแต่ครูดูดวงได้เดี๋ยวฉันดูกับเธอแล้วกันฉันเอาเงินออกเธอดูได้วิธีอะไรเป็ดน้อย
3: อ๋อเพนดูลัมครับกับไพ่ยิปซี
1: มันคืออะไรเพนดูลัมกับไพ่เพนดูลัมกับไพ่ยิปซีมันคืออะไร
3: เพนดูลัมเนี่ยเป็นลูกดิ่งเราตั้งจิตเนี่ยจะสื่อกับครูบาอาจารย์ได้ครับผมแต่เขาจะเป็นลูกดิ่งจะตอบได้แค่ใช่กับไม
1: ่
3: ผมจะใช้คู่กับไพ่เพื่อบอกครับแล้วก็ผมไม่มีขายของอะไรต่อนะผมมาตั้งใจเอามาเพื่อช่วยน้องแมวเท่านั้นเองครับผม มีนักธุรกิจท่านหนึ่งมาดูดวงกับผมแกรีวิวมาน่ารักแกบอกว่าผมอะความแม่นหลักหมื่นค่าครูหลักร้อยแล้วก็เอาไปช่วยน้องแมวใครก็มาดูด้วยกันก็ได้ครับแล้วก็จ่ายค่าครูทีหลัง
4: น่ารักมาก
1: นะเพราะฉะนั้นวันนั้นใครติดตามไปก็คือติดตามเพจก็คือก็ลองดูดวงว่าแม่นหรือเปล่าแต่ก็คือเอาเงินที่ได้เนี่ยไปช่วยหมาแมวจรจัดถูกต้องไหมครับ
3: เป็นแค่ครับเป็นน้อยลูกหมอผีใช่แล้วก็ตัวผมมาจบโทชะลอวัยจริงๆไม่ได้มาสายด้านนี
1: ้อ๋อเหรอจบผมจบเพราะไม่คิดเห็นรูปรับปริญญาจุฬาใช่ไหม
4: เหรอ
3: ครับจุฬาแล้วก็
1: เป็นจบจุฬานะไม่คิดเห็นอยู
3: ่จบโทแม่ฟ้าหลวงครับชะลอวัยแล้วก็ใน YouTube อ่ะผมจะมีลงว่าเบาหวานทำตัวยังไงมะเร็งดูแลยังไงแต่ว่าอันนี้คือลงให้ฟรีๆไม่ได้แบบก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรดีนะก็คือด้วยความที่มันฟรีอ่ะผมว่างอันไหนผมก็จะจับแมวมาเล่นแล้วก็เล่าเรื่องสุขภาพไปอะไรประมาณนี้ครับก็ไปฟังก็ได้นะครับมีนอนไม่หลับมั้งเบาหวานแล้วก็แก่เหี่ยวงอมทำไงไม่แก่เหี่ยวงอมอันนี้ก็เล่าไว
0: ้แล้วทำไงอ่ะไม่ให้แก่อ่ะเป็ดน้อย
1: เอาจริงนะเป็ดน้อยน่าสนใจมากตัวเองจบวิทยาศาสตร์มาหมดเลยวิทยาศาสตร์ชะลอวัยตอนนี้เขาบอกว่าใครอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์ชะลอวัยหรืออยากจะทำพวกวิตามินอะไรในอนาคตเนี่ยต้องไปเรียนที่แม่ฟ้าหลวงหลายๆคนก็ไปจบที่แม่ฟ้าหลวงนี่แหละแต่ตัวเองไปสายวิทยาศาสตร์ทำไมอยู่ดีมาสายมูได้ไง
2: ดูดวงอะไรเงี้ย
3: ต้องบอกก่อนว่าพ่อผมเป็นหมอผีมอนแต่ผมไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยพ่อนะแล้วก็ไม่รับสืบทอดผมมีเซนตั้งแต่เด็กแล้วผมเห็นตั้งแต่เด็ก อารมณ์คือผมไม่อยากเป็นหมอดูด้วยซ้ำในตอนแรกแต่ด้วยความที่เหมือนกับว่าแฟนน่ะเราอ่ะป่วยด้วยอาการทางสมองแล้วเราจบโทด้านนี้เรายังหาสาเหตุให้คุณแฟนไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่ามาดูดวงแล้วค่าครูไปทำบุญแล้วแกดีขึ้นแฟนก็ยังพูดเลยว่าถ้าฉันไม่เป็นแบบนี้เธอจะเป็นหมอดูไหมฉันก็บอกเฮ้ยไม่เพราะตอนแรกอะผมอะดูดวงการกุศลที่แบบนั่งตามซุ้มแต่พอโควิดมันไม่มีไงผมถือโอกาสชิ่งครูบาอาจารย์เลย
1: พูดเลยไม่อยากดูเลย
3: ใช่แล้วก็พอแฟนเป็นอย่างนั้นแล้วเราอ่ะมันหาสาเหตุไม่ได้จนเราแบบวันนึงเรามาแชร์เรื่องคุณแฟนในการเล่าเรื่องผีที่รายการหนึ่งแล้วกันแล้วก็ปรากฏว่าเอามีคนรู้ว่าเราดูดวงได้เขามาดูแล้วรอเขาขู่ไปคุณแฟนดีขึ้นก็เลยทำเพื่อช่วยน้องหมาน้องแมวจรมาเรื่อยๆครับ
0: แต่จริงๆมีอาชีพอื่นด้วยไหมคะ
3: ก็ปกติ
1: วิทยาศาสตร์ชะลอวัย
3: ใช่ครับผมบรรยายเรื่องชะลอวั
1: ย
3: ก็อ๋อแล้วก็เป็นวิทยากรหลายๆที่อยู่ครับผมประมาณนั้นส่วนแต่ว่าไม่ได้สังกัดแบบคลินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ต่อยอดอะไรก็เลยเอาความรู้เนี่ยมาให้ฟังกันฟรี
1: ๆ
3: แต่ว่าต้องยามว่างเท่านั้นนะถึงจะลงประมาณนั้นถ้าใครชอบลงไปดูก็ได้ครับจะอยู่ใน YouTube ช่องเป็ดน้อยลูกหมอผีเหมือนกันใน TikTok ก็มีครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณวันหลังมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกนะเพราะคุณเป็นคนเล่าเรื่องจังหวะดีมากจริงๆ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: อ่ะนะฮะขอบคุณลูกค้ากันสักครั้งหนึ่งก่อนไหมหรือยังไงโอเคจ้
0: ะเดี๋ยวเราทักทายทางวิทยุด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันในอังคารคลุมโปงแต่ว่าเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงค่ะ
5: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
6: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูน

0: ป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
2: ้ Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าขนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์เรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย์ออยอีไอเรย์พอดีอย่างที่คิดเรย์ออยอีไอเรย์ลงตัวอย่างที่คิดเรย์ออยอีไอเรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
5: ์โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์เรย์เรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย์ออยอีไอเรย์พอดีอย่างที่คิดเรย์ออยอีไอเรย์ลงตัวอย่างที่คิดเรย์ออยอีไอเรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย์

0: แม่ชีใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค
2: ่
1: ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการว่าเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารการรับฟังกันด้วยใจคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่แท้จริงอย่าลืมเปิดใจรับฟังคนข้างกายด้วยนะคะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
6: กลับมานะคะกับอังคารคุมโปง X ค่ะ
7: ท่านผู้ชมครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะฮ
6: ะ
7: ท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเปิดเตาบางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงที่แบบว่ามันเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจออกไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้พวกหมูพวกอะไรมาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วให้เขาสไลด์มาได้เลยถูกต้องไหมอ่ะมันไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วบางคนบอกอยากจะมีแอคทิวิตี้ที่บ้านวันนี้ไอ้เตาปิ้งย่างมันก็ไม่ได้กี่บาทแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ฮะไม่ว่าจะเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยไปด้วยกันทั้งสายย่างสายปิ้งสุกี้ชาบูกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตาพันท้ายนรสิงห์ครับสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวจึงเหมาะกับทุกการสร้างสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้สายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big C Top Foodland The Mall Thai Food Fresh ทุกสาขานะฮะพันท้ายขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะฮ
6: ะ
7: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษาจงทายชื่อสินค้าตาพันท้ายนรสิงห์เนี่ยให้ถูกต้
6: อง
7: แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตนะฮะมีจานเมลามีน1ใบมีชาเมลามีนอีก1ใบสามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram แล้วก็ทาง TikTok ชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์official ค่ะอย
6: ่
7: าลืมติดตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้จากทางพันทายด้วยนะคะ
6: ขอบพระคุณค่ะ
7: เรื่องต่อไป
6: ชื่อเรื่องว่า
7: คุณบอยเดอะโกสเหรอ
6: ใช่ห้องขั้นกลางค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีคุณบอยค่ะ
8: สวัสดีฮะ
9: สวัสดีครับ
7: คุณบอยเป็นไงบ้างโทรมาจากไหนเนี่ย
9: อ๋อผมโทรมาจากอยุธยาครับพอดีเพิ่งกลับมาครับ
7: เหรออยุธยาเพิ่งกลับมาคุณบอยเคยมาเฮ้ย
6: เคยเล่า
7: เมื่อดําเคยฟังคุณบอยเล่าในรายการนี้อยู่ถูกต้องมั้ย
9: ใช่ครับก็น่าจะประมาณ2-3-4เรื่องแล้วครับ
7: 3-4เรื่องแล้วน่ะ
8: เยอะเหมือนกัน
7: นะจริง
9: ๆใช
7: ่บอยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติไม่เล่าเรื่องผีอาชีพจริงๆของตัวเองคือทำอาชีพอะไร
9: ผมเป็นช่างแอร์ครับ
7: อ๋อใช่ฉันเคยได้แล้ว
9: เป็นช่างแอร์ที่เล่าเรื่องผีได้นิดหน่อย
7: ไม่ใช่ฉันเคยสัมภาษณ์เธอแล้วถูกต้องมั้ย
6: ตอนนั้นมาเล่าเรื่องโรงแรมใช่มั้ย
7: ใช่มั้ยตอนนั้นเราเคยสัมภาษณ์กันแล้วนะตอนนั้นเรื่องโรงแรมอะไรที่บอกว่าเป็นข่าวฉัน
8: จ
7: ะไปเปิดข่าวดูตามเธออยู่เลย
8: ผมจำได้ผมก็ฟัง
7: วันนั้นน้องก็เป็น
8: ใช่
7: น้องรู้สึกน้องไม่ควรมาจัด
8: ใช่ๆผมจำได
7: ้น้องไม่ควรมาจัด
8: ใช่
7: นะฮะวันนี้บอยกลับมาอีกครั้งดวงเธอกับฉันนี่มันตรงกันเนาะ
6: เออจริง
9: แล้วผมก็หนีไม่พ้นโรงแรมจริง
8: โ
7: อ้เดี๋ยวตอนทำแฉออนไลน์เดี๋ยวแฉจะกลับมาเป็นวิทยุอีกเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะเป็นออนไลน์เร็วๆนี้ไม่ต้องมีความลับในโลกนี้นะเดี๋ยวเธอมาลุกทีมงานตกใจว่ากูต้องทำงานเพิ่มอีกเหรอไม่โดนค่ะ
8: สบายใจ
6: ไม่มีความลับเน
7: า
6: ะ
7: ไม่มีความลับเดี๋ยวจะเป็นแฉออนไลน์เนี่ยนะฮ
6: ะ
7: อาจจะดวงเธออาจจะต้องถูกสัมพันธ์กับฉันอาจจะต้องบางคืนอาจจะต้องมาเล่าเรื่องผีกันนะบอยนะ
9: ได้ครับ
7: บางทีเธออาจจะต้องมาปรากฏตัวมาสัมภาษณ์กันแบบตัวเป็นๆบ้างนะ
9: ต่อหน้าสาธารณชนอันนี้เป็นคนใช่ไหมครับไม่ได้
8: ใช่เป็นคนเป็นคน
7: วันนี้บอยจะมาเล่าเรื่องห้องขั้นกลางห้องขั้นกลางของบอยเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงฮะ
9: เรื่องมันเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับผมเป็นช่างแอร์อิสระแล้วทีเนี้ยผมก็ต้องเดินทางในการทำงานบางทีก็อาจจะเป็นต่างจังหวัดบ้างส่วนใหญ่ที่ไปบ่อยๆก็จะมีโคราชมีปราจีนแล้วก็มีระยองครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมได้ไปที่ชลบุรี
7: ก็คือไปช่างไปซ่อมแอร์เหมือนเดิม
9: หน้างานของผมมันไม่ได้ซ่อมอย่างเดียวอาจจะไปดูหน้างานเพื่อที่จะติดตั้งแอร์บ้านใหม่อะไรประมาณน
7: ี้
9: ก็มีบ้างที่ลูกค้าที่เป็นคนให้ไปส่วนใหญ่บางอย่างก็ให้ไปโดยที่มันไม่มีก็เจอเหมือนกันแบบไปถึงปุ๊บแล้วอ้าวกลายเป็นสถานที่รกร้างบ้างเป็นเข้าไปในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันมีหลายรูปแบบหลายประเภทมากว่าไปกันแกล้งกันหรือเปล่าไปปักหมุดในป่าและโทรให้ไปดูหน้างานอะไรประมาณเนี้ยครับ
6: ค่ะและเรื่องห้องขั้นกลางนี่ก็เป็นตอนไปล้างแอร์ไปทำงานไหมคะ
9: ไอเรื่องห้องขั้นกลางเนี่ยผมได้ไปดูหน้างานที่จะให้ทีมงานเข้าไปติดตั้งแอร์ที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
6: ค่ะ
9: ครับผมไปดูหน้างานเบื้องต้นให้ปรากฏว่าในวันที่ผมจะต้องไปเนี่ยผมออกเดินทางก็สักประมาณ 3-4 โมงเย็นผมก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่าผมไปสัก 3-4 โมงเย็นนะเดี๋ยวผมไปหาห้องพักแล้วก็เช้าผมก็ค่อยเข้าไปดูแล้วกันพอดีมันสะดวกช่วงเวลานี้เราเดินทางไม่อยากเดินทางในช่วงเช้ากับกลางวันค่อนข้างที่จะรถติดแล้วก็ร้
7: อ
9: นผมก็เลยว่าเดี๋ยวไปหาห้องพักอยู่เอาทีนี้ผมก็เลยดูผมหาในเมืองนะมันไม่ค่อยมีมันมีแต่มันราคาสูงแต่ถามว่าเราก็อยากได้มันเซฟเซฟคอสหน่อยเพราะว่าเราไปคนเดียวเราไปดูหน้างานคนเดียวเราเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายผมก็เลยไปหาห้องเช่าที่มันแบบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้เป็นแบบห้องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยพวกโรงแรมทั่วๆไปเงี้ยทีนี้ผมไปเจอในเขตที่ว่ามันอยู่นอกชานเมืองมันเป็นโรงแรมที่ว่ามีอยู่ประมาณ3ชั้นแต่ว่าชั้นบนน่ะดูเหมือนมันถูกปิดก็จะเหลือชั้น2ส่วนชั้นล่างก็จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเยื้องๆไปก็จะเป็นเหมือนกับว่าร้านแบบเอาไว้นั่งเหมือนคล้ายๆร้านคาราโอเกะเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะมีแบบโต๊ะ 4-5 โต๊ะแล้วก็นั่งกินนั่งดื่มกันผมก็เลยได้ไปคุยกับเจ้าของป้าเจ้าของห้องไปเจอเจ้าของหอพอดีสวัสดีครับคุณป้าพอดีผมนี่จะหาห้องเช่าอยู่แต่ว่าผมไม่ได้อยู่แค่วันนี้วันเดียวนะผมจะอยู่สักประมาณ 2-3 วันเนี่ยประมาณเนี้ยป
7: ้
9: าพอจะดีดราคาเรทให้ผมได้บ้างไหมผมมาพักแค่ช่วงกลางคืนเพราะว่ากลางวันผมก็ไปทำงานแอร์ของผมมาดีลหน้างานแอร์ผมก็ลาออกมาตอนที่ผมไปอ่ะผมเจอป้าแกเป็นคนนิสัยดีนะแกเป็นคนสุภาพขาแทบตลอดแล้วแกก็เรียกแทบจะเรียกคุณคะแต่แกชอบเลี้ยงสัตว์แกก็จะชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว
6: ค่ะ
9: แกชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเสร็จปุ๊บผมก็เห็นแล้วว่าแกเป็นคนที่ใส่ดีก็เลยถามป้ามีไหมป้าแกก็บอกว่ามีนะแต่ห้องอ่ะที่จะขึ้นไปอยู่อ่ะมันห้อง204เปิดประตูแล้วเข้าไปได้เลยอยู่ชั้น2ขึ้นไปบันไดแล้วก็เลี้ยวขวาผมก็โอเคครับคุณป้าทีนี้คุยราคาอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บผมก็ขึ้นไปเข้าห้องปรากฏว่าพอผมขึ้นไปอ่ะบรรยากาศของชั้นบนน่ะมันดูเหมือนอึมครึมอ่ะมันดูเหมือนกับว่าชั้นบนน่ะไม่ค่อยมีคนอยู่สักเท่าไหร
7: ่
9: ผมก็เลยเดินแอบที่จะเดินขึ้นไปชั้น3ปรากฏว่าโอ้โหยิ่งหนักกว่าเก่าอีก
7: ทำไมอ่ะ
9: ชั้น3มันโดนปิดไฟหมดปึ๊บๆเลย
7: ก็คือมืด
9: 100% เลยใช่มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นห้องแถวยาวๆอยู่ประมาณสัก10กว่าห้องในชั้น2นะผมก็ไม่ได้อะไรหรอกอาจจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีคนมั้งมันอยู่ชานเมืองมั้งก็เลยน่าจะไปเงียบๆหน่อยแต่ผมไม่ชอบความเป็นส่วนตัวแบบนี้อะไรเงียบมันดูวังเวงดี
7: เพราะชอบอยู่แล้ว
9: ใช่ๆเราฝักใฝ่ในเรื่องนี้อยู่แล้ว ทีนี้ผมก็เลยกำลังที่จะเปิดประตูเข้าห้องไปอ่ะปรากฏว่ามันมีสายตาคู่นึงอยู่ทางด้านขวามือแล้วประตูลูกบิดมันบิดออกมันดังกรักขวามือผมก็จะเป็นห้อง205ลูกตามันเปิดลูกตามันโผล่มา2ลูกตา
7: ฮะ
9: ห้องกระป๋องใหญ่นึงใช่ผมเห็นเหมือนหน้าคนโผล่ออกมาแล้วก็มีเสียงสวัสดีครับผมก็เลยบอกอ๋อครับสวัสดีครับพี่ผมมาเพิ่งมาอยู่ครับผมมาแค่ 3-4 วันครับพี่ชื่ออะไรหรอครับก็เลยชวนคุย
7: ป็นคนเนาะ
2: แกก็โผล่ตัวออกมา
7: เป็นคน
2: ออกมา
10: อยู
7: ่ยังไม่ผี
2: แกโผล่หน้าออกมาแล้วแกก็โผล่ตัวออกมาก็คุยกันคุยกันไปคุยกันมาเหมือนถูกคอแกก็เลยนั่งแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่มีเครื่องดื่มเขาเรียกน้ำแก้ควยมีฟองกับดื่มกับพี่เป็นเพื่อนหน่อยผมได้พี่ดื่มตรงไหนดีพี่ตรงนี้แหละข้างหน้าเนี่ยมันเป็นชานโล่งๆดิก็เลยนั่งดื่มกับแกจะอยู่ห้องริมคือห้อง205ริมสุดเลยผมก็นั่งกับแกตรงนั้นพอนั่งดื่มผมก็เปิดกระป๋องมันดังมันความรู้สึกมันเหมือนกับว่าไอ้ความซ่าของกระป๋องอ่ะมันลดน้อยลงอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่าของใหม่ๆอ่ะในความรู้สึกของเรานะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกแช่เย็นหรอกแกก็เลยผมก็เลยบอกพี่ผมไปเอาน้ำแข็งไหมข้างล่างแกก็เลยบอกไม่เป็นไรแบบนี้แหละมันได้รสชาติมากกว่าผมเลยเอาโอเคพี่อย่างนั้นตามนั้นผมมาได้หมดแหละก็เลยนั่งกันสักประมาณ5นาทีแกก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่มีกับแก้มเดี๋ยวพี่เข้าไปเอากับแก้มก่อนนะในห้องแกก็เลยลุกแล้วแกก็เดินเข้าไปแต่ประตูห้องเนี่ยแกเหมือนกับว่าผมว่าพยายามเฉงเอ๋อมองนะแต่มันเหมือนมีบางอย่างที่ว่าพอแกเดินเข้าไปปุ๊บแล้วประตูมันก็ค่อยๆไหลปิดเองหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นตัวไอ้นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตัวดันประตูให้มันปิดอ่ะในความคิดนะผมพยายามจะเงื้อมองก็ประตูก็ค่อยๆดันปิดเอาไม่ให้เห็นแต่ในห้องแกผมรู้แล้วว่าไม่ได้ค่อยได้เปิดไฟหรอกปิดไฟแล้วแกก็เดินออกมาพร้อมกับถาดอยู่ถาดนึงในถาดก็จะมีขนมอยู่ประมาณ 2-3 อย่างมันมีเหมือนกับมันมีบัวลอยแล้วก็บัวลอยใส่ถ้วยมาถ้วยนึงแล้วก็มีช้อนวางอยู่แล้วก็มีขนมเนี่ยเขาเรียกไอท้องหยิบท้องหยอดแล้วก็ใส่ถ้วยมาแล้วก็มีแกงน่าจะผมไม่แน่ใจว่าเป็นแกงอะไรอาจจะเป็นแกงน่าจะเป็นแกงน่าจะแกงหน่อไม้นะมันเป็นแกงหน่อไม้กับหน่อไม้กับไก
7: ่
2: เสร็จแล้วก็แล้วก็มีข้าวมาถ้วยหนึ่งผมเลยบอกโหพี่ของครบเลย
7: ก
2: ินได้เลยเนี่ยแกก็เลยบอกว่ากินเลยทีเนี้ยผมเองอ่ะผมดูแล้วว่ากับข้าวอ่ะมันดูเหมือนมันโดนตากลมอ่ะตากลมตากแดดอ่ะอาจจะเย็นๆในประมาณเนี้ยมันไม่ได้ร้อนอะไรเท่าไหร่เงี้ยผมก็เลยลองชิมตากแกงมากินแต่แกผมก็กินแต่ไก่แต่ความรู้สึกอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมรสชาติมันหรือว่ามันคนแถวนี้เขากินรสชาติแบบออกจืดวิมันไม่เหมือนรสชาติที่เราเคยกินมันจะรสจัดหน่อยถ้าไม่เผ็ดก็หวานไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนออกแบบจืดๆหน่อยผมก็เลยเลี่ยงแล้วเอามากินกันเลยวิก็เลยลองไปกินกับขน
7: ม
2: เพราะผมต้องบอกก่อนว่าผมมากินกับขนมหวานได
7: ้กินเบียร์เหรอ
2: ผมใช่ผม
7: กินเบียร์ขนมหวานได
10: ้ครับผม
2: ใช่
7: ผมก็เลยตายหรือวะ
10: หวานๆเต็มที่เลยเนาะ
2: ปกติแล้วผมกินกับพวกทุเรียนในพวกช็อกโกแลต
7: โอ้ระวังเลยบ้ามันช็อกตายนะ
10: อันตรายมากนะ
7: ไม่สนับสนุนนะคะให้กินทุเรียนกับของมึนเมาหรือแอลกอฮอล
2: ์
7: ตายได้นะ
2: ใช่แต่ว่าช่วงนั้นมันอารมณ์มันพาไปครับมันหิวแล้วมันก็มันคอมันไม่รู้เลยมันแล้วแต่บุคคลผมชอบกินแบบนี้
10: คร
2: ับ แล้วทีเนี้ยผมเองอ่ะก็เลยตักบัวลอยปรากฏว่าบัวลอยอ่ะมันหวานจริงแต่เม็ดแป้งอ่ะมันเหมือนแข็งๆอ่ะความรู้สึกผมมันว่ามันแข็งอ
7: ่
2: ะก็เลยไม่กินเลือกซื้อไม่กินซะดูทรงแล้วของที่แกเอามาน่าจะวางทิ้งไว้สักพักนึงเลยล่ะ
7: ก็คือไว้นานแล้ว
2: ใช่ทิ้งไว้พักนึงเลยล่ะก็เอาไม่เป็นไรในความปรารถนาดีของแกก็เลยนั่งกินหมดไปได้ครึ่งกระป๋องมั้งผมก็เลยบอกพี่ผมขอตัวนอนพักก่อนพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องไปทำงานแต่เช้าเลยผมก็เลยขอตัวแกก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวพี่เก็บเองวางไว้ตรงนั้นแหละผมก็ละจากแกมาเสร็จปุ๊บผมก็กำลังจะเปิดประตูเข้าห้องฝั่งซ้ายมือผมสถานการณ์คล้ายๆกันเลยโผล่เป็นลูกตากับปาก
10: เอาอีกแล้ว
2: เปิดประตูเงี้ยออกมาฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะ
10: ครับ
2: แต่ไม่พูดอะไรโผล่ออกมาปุ๊บพอเห็นว่าผมหันไปมองปุ๊บปิดประตูดังปัง
10: อ
2: ะไรวะผมก็คงสติไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้มั้งหรือว่าเราเสียงดังวิในความคิดนะแต่เพราะผมนั่งคุยกันอ่ะไม่ได้เสียงดังนะผมก็บอกนะพี่ผมเป็นช่างแอร์ที่ว่าเคยเจอผีแล้วก็เล่าเรื่องผีได้นิดหน่อยก็เล่าให้แกฟังประมาณนั้นคือมันเป็นอรรถรสในการน่ะนั่งเพิ่มความสัมพันธไมตรีในการต่อกันก็เลยนั่งคุยกัน
9: ผมก็ได้เข้าห้องไปผ่านไป1วันเช้าผมก็ออกไปทำงานตามปกติตอนพอผมออกปุ๊บผมก็ปิดประตูล็อกห้องหันไปมองซ้ายมองขวาเอ้าประตูห้องถูกล็อกทั้งสองห้องเลยแสดงว่าเขาคงไปทำงานกันนะเน
10: า
9: ะแต่เช้า
10: ออกเช้า
9: ในความคิดแบบนั้นพอตกเย็นมาปุ๊บเวลาเดิมผมจะกลับมาประมาณสัก5โมงกว่าทีนี้อารมณ์มันเปี่ยวผมก็เลยนั่งดื่มอยู่คนเดียวข้างล่างมีเพลงฟังอะไรฟังก็สักประมาณสัก4ทุ่มผมก็ขึ้นห้องพอผมขึ้นห้องไปปุ๊บกำลังจะเปิดประตูเข้าห้องขวามือผมประตูแง้มออกเสียงประตูลูกบิดมันดังแบบคือแบบไอ้ช่วงบานพับประตูมันไม่ได้ถูกหยอดน้ำมันมันก็ดังแอ๊ดผมก็หันไปมองเป็นเงื้อหน้าออกมาเหมือนเดิมเลยอันนี้ของขวามือนะสวัสดีครับบอกอ้าวครับพี่สวัสดีครับโอ้พี่มาวันนี้มีอะไรกินไหมพี่เดี๋ยวผมนั่งกินเป็นเพื่อนเรากลุ่มๆมาแล้วด้วยก็เลยแกก็เลยเปิดประตูแกก็เลยไปเอาของมาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้กับข้าวจะเปลี่ยนไปขนมก็จะเปลี่ยนไปผมก็นั่งกินกับแกเหมือนเดิมแต่ถามว่าคือเรานั่งกินไปได้สักประมาณครึ่งกระป๋องเราก็เลิกแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีรสชาติอ่ะมันดูออกแบบจืดๆหน่อย
6: มันชืดเนาะ
9: ใช่มันชืดๆทั้งกับข้าวทั้งขนมอะไรต่างๆที่มันดูจืดๆชืดๆไปเลยผมก็เอะใจแล้วนี่สองวันแล้วหรือว่าเราดื่มข้างล่างมาแล้วลิ้นมันเสื่อมสภาพไปแล้วอะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
10: คร
9: ับ ก็คิดแบบนั้นทีนี้ก็สองวันแล้ววันที่สองแล้วไอ้พี่ผมง่วงแล้วเนี่ยไม่ไหวเนี่ยห้าทุ่มกว่าแล้วผมขอตัวไปนอนก่อนนะพี่แกก็เลยบอกโอเควางไว้แหละเดี๋ยวพี่เก็บเองพอเสร็จปุ๊บแกก็ผมก็ดูว่าแกจะเก็บยังไงในผมก็ยืนอยู่หน้าประตูผมยังไม่ได้เข้าแกก็เอื้อมมือออกมาแกเข้าไปแล้วนะเข้าไปก่อนแล้วก็เอื้อมมือออกมาอย่างเดียวแล้วก็มาหยิบของแล้วก็เข้าไปก็แปลกดีอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมแกไม่เดินถือเข้าไปเลยแกเดินเข้าไปแต่ตัวแล้วแกก็เอื้อมมือออกมาเอาพวกถาดของอ
6: ่
9: ะแล้วก็เอาเข้าห้องไปเสร็จแล้วแกก็ปิดประตูพอปิดประตูปุ๊บผมก็โอเคแกเข้าห้องไปแล้วผมก็กำลังจะไขประตูเข้าห้องหันมาทางซ้ายมือเหมือนเดิมเงี้ยโผล่หน้าออกมาเปิดประตูแง้มมาแอดฝั่งซ้ายมือแล้วแกก็โผล่หน้าออกมาทีนี้แกทักหาผมแกบอกว่ามันผมก็เดินเข้าไปหาครับว่าไงครับอย่าไปคุยมากไอ้คนห้อง205นี่ใส่ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเขาพูดอย่างนี้เลยนะผมก็เลยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเขามีอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงว่าแบบว่านิสัยไม่ดีเลยหรือเขาทะเลาะอะไรกันในความคิดของผมนะประมาณแบบนั้น
10: ครับ
9: ครับได้ครับผมก็บอกเขาประมาณนั้นแล้วผมก็ขอบคุณมากครับผมก็เข้าห้องไปพอเช้ามาผมก็ไปทำงานตามปกติทีเนี้ยวันนี้มันวันที่สามแล้วก็เดี๋ยวก็เตรียมตัวจะกลับแล้วล่ะผมก็เตรียมเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรยัดใส่กระเป๋าของผมแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติทีนี้มันมีอยู่ว่าผมจะต้องมาเอาเอกสารแล้วก็มาเอาสายชาร์จแบตผมลืมไว้ที่ห้องผมก็เลยกลับมาประมาณเที่ยงพอกลับมาถึงปุ๊บผมก็เจอคุณป้าแกกำลังนั่งอยู่นั่งจดอะไรของแกอยู่ก็ไม่รู้บริเวณด้านล่างห้องเนี่ยได้ไอห้องพักของแกเนี่ยผมก็เลยบอกป้าผมถามอะไรหน่อยครับป้าแกก็เลยบอกมีอะไรหรอจ๊ะพ่อหนุ่มป้าห้อง205กับ204เขาห้อง205กับ203เขามีปัญหาอะไรกันอะไรกันหรือเปล่าครับป้าเพราะว่าเห็น203เขาบอกว่าห้อง05นิสัยไม่ดีเขาพูดแบบนี้กับผมป้าผมไม่รู้เขาเป็นอะไรป้าบอกว่าฮะเจอด้วยเหร
10: อ
9: ป้าบอกเนี่ยผมบอกว่าเจอด้วยเหรอบอกเจอป้าก็เนี่ยผมเจอทั้งสองห้องเนี่ยพี่ห้อง205ก็ชวนผมนั่งดื่มตอนเนี่ยประมาณสัก 4-5 ทุ่มเนี่ย2วัน3วันแล้วเนี่ยป้าแกก็ปิดประตูใส่หน้าผมเลยนะปึ้งอ้าวป้าเป็นไรวะเนี่ยคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็ปิดสายหน้าหรือว่าแกจะรีบไปเข้าห้องน้ำอะไรหรือเปล่าผมมาคิดแบบนั้นก็เลยไม่ได้คุยอะไรต่อเสร็จปั๊บผมก็วิ่งเข้าไปเอาที่ชาร์จแบตแล้วก็ออกไปทำงานต
6: ่
9: อตกเย็นมาผมจะว่าเดี๋ยวเตรียมว่างานมันยังตกค้างอยู่ก็จะมาบอกคุณป้าว่าอาจจะอยู่อีกสักคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็ไปแล้วป้าก็คิดดีเพิ่มมาแล้วกันอีกวันนึงเป็น4วันนะป้า
6: คุณบอยขออนุญาตนะคะเวลาเหลือน้อยมากคุณบอยรบกวนรวบให้นิดนึงได้ไหมคะ
9: ครับผมอ่ะเดินเข้าไปหาคุณป้าแล้วคุณป้าพฤติกรรมที่คุณป้าแสดงให้ผมเห็นน่ะป้าแกบอกว่ากินข้าวซะลูกเนี่ยกับข้าวของท
6: ุ
9: กอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นน่ะมันทำให้ผมตกใจแทบลุกแทบล้มทั้งยืนเลยป้าแกไม่ได้ป้อนข้าวป้อนอะไรให้แมวให้หมาแต่แกป้อนให้กับกรอบรูปอ่ะ
11: ซึ่งเป็นกรอบรูปของคนตายที่เสียชีวิตตามมรณะ
7: อ๋อแสดงว่าไอ้ของที่เขาเอามาให้กินก็คือของที่เขาคนกรอบรูป
11: ใช่แล้วกรอบรูปคนรูปคนนั้นน่ะหน้าตาไม่เหมือนกับพี่ห้อง205เปรียบเลย
7: โอ
11: ้ผมรีบเก็บของออกลงมาถ้าไม่ทันเลยเพราะผมรีบเก็บของลงมาเสร็จปุ๊บมาเจอลุงแกก็มาเดินแกลามาเดินซื้อแฟบผมก็เลยบอกคุณลุงมีเรื่องถามหน่อยดิคุณลุงรู้อะไรเกี่ยวกับที่ตรงนี้ที่นี่บ้างไหมลุงบอกอ๋อพอดีห้อง205ลูกชายของเป็นลูกชายของป้าแล้วเขาว่ามีเขาเป็นแฟนกันกับห้อง203และเขาผิดใจกันก็เลยผูกค
6: อ
11: ฆาตกรรมกันตายคนนึงแล้วก็ผูกคออีกคนนึงตายใช่สรุปแล้วกลายเป็นตาย2คน
6: ทั้ง2ห้องเลย
11: เพราะผมรู้ว่าผมมาเตรียมกลับแล้วล่ะผมไม่อยู่แล้วใช่ถึงรู้ว่าห้อง205เป็นพี่ผู้ชายที่ว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาตายด้วยกันทั้งคู
6: ่
11: แล้วป้าแกเสียใจแล้วป้าแกก็เลยสติไม่ค่อยดี
6: โอ้โหเจอหนักเหมือนกันนะคุณบอย
11: โหรีบกลับเลยผมอะไม่อยู่ต่อแล้วบอกลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่าทักคุยกันเอาครับประมาณนี้ครับ
7: สรุปแล้วที่เราคุยอยู่ใช่คนไหม
12: ไม่น่านะ
11: ไม่น่าจะใช่
6: มีป้า
7: สรุปแล้วอาหารที่เขาเอามาให้กินอะก็คืออาหารที่เขาเอามาไหว้ผี
12: ของไหว
11: ้เอามาไหว้ลูกเขาที่ห้องสอง
7: ก็คือที่เราคุยมาทั้งหมดน่ะสรุปแล้วก็คือผี
11: ไม่ใช่คนเลยทั้งสองคนเลย
6: มีป้าคนเดียวที่เป็นคน
11: ใช
6: ่แต่ก็สติไม่ค่อยดีเน
11: า
6: ะ
7: ก็คือป้าคนก็เอาของที่เรากินเนี่ยเป็นแกงเกลือเป็นขนมหวานนั่นก็คือของที่เขาเอามาเส้นไหว้บูดวงยาน
11: ดูเขาที่ห้อง
6: ใช่โอ้ยยังโชคดีนะที่อาหารแค่ชืดไม่บูดอ่ะคุณบอยที่กินเข้าไปอ
12: ่
6: ะ
12: ไม่นั้นก็เป็นเรื่องสุขภาพอีก
6: โอ
11: ้โหผมกินไปได้หน่อยเดียวผมก็พอที่จะเดาออกได้แล้วว่ามันจืดผิดปกติมันวันต่อวันเนี่ยเพราะว่ามันสองวัน
6: โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณบอยนะ
11: ครับ
6: ขอบคุณมากมากเลย
7: นะคะขอบคุณมากมากนะคะ
11: ครับผม
6: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้นะคะแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกาค่ะปวริษาวรศรีประภาค่ะศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมดาด้านกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียทำการฝึกผสมรหัสชัปเปิลโกล2026และมีประกาศปรับลดราคาน้ำมัน5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมดายืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองมุ่งยุติภัยคุกคามคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยโจมตีสะพานธมดาโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของไทยที่ผ่านมาเป็นไปตามสิทธิในการป้องกันตนเองตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติภายหลังจากฝ่ายไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธพร้อมย้ำว่าทุกการดำเนินการมุ่งลดและยุติภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนไทยไม่ได้มีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารศูนย์ข่าวสารระบุว่าตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกใช้เพื่อการลำเลียงกำลังพลอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอาจถือเป็นเป้าหมายทางทหารได้โดยมีข้อมูลว่าพื้นที่และเส้นทางดังกล่าวถูกใช้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และระบบอาวุธที่ใช้โจมตีไทยนอกจากนี้ไทยยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำลายความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาและยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและกลไกทวิภาคีพร้อมเห็นด้วยกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมทั้งนี้ไทยหวังให้ทุกฝ่ายร่วมลดความตรึงเครียดบริเวณชายแดนงดเผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาโดยย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่รักสงบแต่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนและอธิปไตยของชาติควบคู่กับการสนับสนุนสันติภาพและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: กองทัพบกไทยออสเตรเลียเดินหน้าฝึกผสมรหัสชัปเปิลโก2026เสริมความพร้อมรบและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารคุณธมรรัตน์ขันทวีณหุรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่1จัดกำลังพลจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมการฝึกร่วมกับกำลังพลจากกองร้อยอาวุธเบาบัตเทิลเวิร์ด148ของกองทัพบกออสเตรเลียโดยมีพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซึ่งทหารจากทั้ง2ประเทศได้ร่วมทำการฝึกในหลากหลายรูปแบบอาทิการรบด้วยวิธีรุกวิธีการดำรงชีพในป่าการฝึกยิงปืนและยุทธวิธีระดับหมวดและการยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกเตรียมการเข้าทำการรบการยิงปฏิบัติการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการยิงปืนด้วยกระสุนจริงด้วยรถยานเกราะการเพิ่มความคุ้นชินกับการปฏิบัติการร่วมยานเกราะล้อยางลำเลียงพลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยทักษะในการปฏิบัติทางทหารและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการร่วมการประสานงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในอนาคตธมรัตน์ขันทวิณหุรายงานค่ะ
3: และปิดท้ายกันที่ปตท.ประกาศลดราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผล 5:24 มิถุนายนนี้
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Feast Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยนายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
5: กลับมากับอังคารคลุมโปง X ในชั่วโมงที่2ค่ะ
6: แน่นอนวันนี้แขกรับเชิญของเราวันนี้สวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะ
5: สวัสดีคุณเอกตายแน่ค่ะ
6: คุณเอกแป๊บนึงขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะฮะก่อนไปสักนิดนึงฮะบัสเพทฟู้ดนะฮะแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมวมาตรฐานระดับสากลภายใต้สโลแกนคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักครับแถมกระแสดีไม่มีตกด้วยวลีติดหูนะฮะสยบแมวกินหญ้ายืนหนึ่งต้องบัสโดยมีคอนเซ็ปต์ถุงลายการ์ตูน
5: นี่ไง
7: น่ารักเลยนั่นแหละ
6: ถุงลายการ์ตูนสุดน่ารักไม่เหมือนใครนะฮะนี่บัสเนเชอร่าฮะอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวผลิตและนำเข้าจากประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เกรดฮอลิสติกเกรนฟรีนะฮะที่เน้นบำรุงองค์รวมตอบโจทย์คนรักแมวใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติไม่มีธัญพืชไม่มีไบโปรดักต์ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันฮะ1สูตรปลาและไก่2สูตรปลาแซลมอน3สูตรโปรตีน X และสูตรใหม่ล่าสุดอย่าง Indoor Sterilized นะฮะเหมาะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้าน
7: ครับ
6: เหมาะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านแล้วก็แมวทำหมันอายุ1ปีขึ้นไปมีส่วนผสมหลักจากปลาคอสปลาเทรานะฮะแล้วก็เนื้อไก่โปรตีนพอเหมาะไขมันต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักจากแอลแคนาชีนนะฮะบำรุงข้อต่อและการเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยเวลาอ่านนี่อาหารแมวจริงๆใช่ไห
7: ม
6: เวลาอ่านปีอ่านมันจะต้องฉันอ่านอาหารแมวอยู่ใช่ไหมนะเขาบอกบำรุงข้อต่อและการเคลื่อนไหวด้วยกลูโคซามีนนะฮะแล้วก็คอนดอนเทรนนะฮะคอนดอนเทรนเนี่ยนะฮะดูแลทางเดินปัสสาวะและไตแล้วก็ควบคุมปริมาณแร่ธาตุต่างๆในอาหารอย่างเหมาะสมมีแคนเบอรี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วเรียกว่าครบจบในถุงเดียวสามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็เพจช็อปทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ทั่วทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคุณเอกไตทำไมถึงชื่อเอกไตเนี่ย
8: มันเป็นชื่อเรื่องเล่าเรื่องแรกครับที่เล่าในรายการพี่แจ็ค
6: แจ็คเดอะโกสต
8: ์ครับ
6: ก็คือเคยเล่าเรื่องนี้เอกไตแน่มาก่อน
8: ใช่ครับ
6: จริงๆอาชีพจริงๆทำอะไร
8: อาชีพจริงๆก็ทำพาร์ทกลางวันนี่เป็นบาริต้ากลางคืนก็เป็นบาร์เทนเดอร์ครับ
6: อ๋อเหรอก็คืออาชีพจริงก็คือชงกาแฟกับบาร์เทนเดอร์
8: ใช่ครับ
6: อยู่ที่ไหน
8: ตอนนี้อยู่ที่พระราม2ครับ
7: ครับ
8: พระราม2เรื่องที่จะเล่าเรื่องแรกเลยครับ
6: ก็มันจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพตัวเองด้วย
8: ใช่ครับก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เหมือนกัน
6: ทุกวันนี้ก็ยังทำเป็นบาริสต้าอยู่ตอนกลางวัน
8: ใช่
6: กลางคืนเป็นบาร์เทนเดอร์
8: ใช่ครับ
6: แล้วปรากฏเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอาชีพของเราด้วย
8: ใช่ครับใช่ครับ
6: อ๋อเหรอเริ่มเจอผีเจอสางแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย
8: จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนส์ขนาดนั้นครับแต่ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตก็คือช่วงจบของโควิดแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนดวงเราตกถึงครับพระก็ทักเลยว่าดวงตกกลายเป็นว่าเขาก็ทักว่าดวงตกแล้วก็บวกกับช่วงอายุเนี่ย มันเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นก็เลยกลายเป็นเจอผีเรื่องแรกก็คือเรื่องเอกตายแน่
6: ก็คือตอนที่เราเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่บาร์เทนเดอร์
8: ตอนนั้นเป็นรปภครับ
6: อ๋อตอนนั้นเป็นรปภ
8: แล้วผมจะบอกว่าผมอยู่แถวละแวกนี้ด้วยที่เกิดเรื่องแรก
6: อ๋อเหรออยู่แถว
7: ชีพมาก
6: แถวอโศกนี่แหละ
8: เส้นนี้แหละครับเส้นนี้แหละ
6: เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนหลังๆโควิดหน่อย
8: ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอผีเลยไปกับคนที่เขาเจอผีเนี่ยเฮ้ยเจอได้กลิ่นได้ยินเสียงเราไม่รู้เรื่องเลย
6: แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัว
8: ครับ
6: เรื่องที่เจอขึ้นกับหลังจากนั้นก็ไม่เจออ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนเล่าสิฮะ
8: ตัวเรื่องขาที่บันไดใช่ไหมครับ
7: ครับ
8: ตอนแรกเนี่ย ต้องบอกว่าพี่วีซ่าเดอะช็อคครับที่เคยมาออก
5: เป็นดีเจเหมือนกัน
6: ใครที่บันได
8: ใช่ครับแกก็เหมือนมีแพลนว่าอยากจะทำร้านกาแฟแล้วก็ร้านสักแทททูเพราะว่ามีพี่ชายรุ่นพี่ท่านหนึ่งแกอยู่ที่พระราม2พอดีแล้วก็มีสถานที่ตัวชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับร้านคัตตอม
6: ครับ
8: มอไซค์ฮาร์เลย์แล้วก็พอมาชั้น2เนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนมันเป็นชั้นลอยเขาก็จะทำเป็นบาร์กาแฟชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นร้านแทททูผมมาในวันที่ร้านมันมีแค่ชั้นแรกชั้น2ชั้นลอยชั้น
6: ยังไม่มาย
8: ังไม่มีอะไรเลย
6: ครับ
8: ตอนเข้าไปในวันแรกผมก็ต้องตกใจเลยว่ามันเป็นร้านที่มีของเก่าเยอะมากของวินเทจนะครับพอเราเห็นงั้นเราก็ตอนแรกเราก็กลัวๆแล้ว
7: เช่นอะไรบ้างอะพี่ของวินเทจ
8: มาจากทั่วทุกมุมโลกมีตั้งแต่เป็นหีบเป็นกล่องเป็นกุญแจกันเป็นของเล่นที่มันเก่าๆแล้วก็มีมนต์ขลังอยู
7: ่โอ้โห
8: ผมเข้าไปเพื่อผมก็ต้องบอกว่าผมย้ายแล้วก็ผมอยู่คอนโดมาก่อนถึงกับต้องออกจากคอนโดเพื่อมาอยู่ที่ตึกนี้เลยเพราะว่าเราต้องมาเซตระบบทุกอย่างนอนที่ร้านช่วงแรกที่ผมอยู่เป็นเดือนนะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยด้วยความที่ตึกนี้ก็เหมือนกับทำบุญอะไรทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วครับพอผมอยู่ไปเนี่ยมีพี่คนหนึ่งผมให้นามสมมุติแกว่าพี่วิทย์แล้วกัน
7: ครับ
8: พี่วิทย์เนี่ยแกเป็นลูกค้าประจำของพี่ชายที่อยู่ตึกนี้เขาจะชอบเอาของเก่าเนี่ยมาให้ที่ร้านเสมอมาเทรดบ้างมาซื้อมาขายไปอยู่งี้เรื่อยๆพี่วิทย์เนี่ยแกวันหนึ่งแกเอาเหมือนกับเป็นหีบเหล็กนะครับมีเป็นสนิมเคอะเลยมาตั้งไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอพี่เขาเดี๋ยวจะดีลราคากันผ่านไปนานเขาก็เหมือนกับพี่เขาติดธุระก็เลยเอางั้นน้องพี่ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวพี่เคลียร์กันละทีหลังเขาก็ออกไปจากตึกก่อนที่ออกไปจากตึกแกบอกว่าดูดีๆหน่อยนะไอ้ลังเนี่ยมันผ่านมาหลายมือแล้วมันเคยใส่โครงกระดูกมาก่อน
7: บอกงี้เลย
8: บอกอย่างงี้แล้วแต่แกยิ้มผมก็ไม่รู้ว่าแกพูดเล่นพูดจริงก็เลยผมก็เลยไม่รู้ทำไมก็เอาไปวางไว้บนชั้นหลังจากวันนั้นนะครับที่มีกล่องลังนั้นเข้ามา
7: ครับ
8: มันเปลี่ยนเลย
5: เปลี่ยนยังไงอ่ะ
8: คือเริ่มจากเล็กๆน้อยๆคือผมทำงานอยู่ข้างบนผมกวาดเช็ดถูพื้นเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันมีคนมองอยู
5: ่
8: ทั้งที่ผมอยู่ตึกคนเดียวและยังไม่มีลูกค้ามองอยู่ผมก็ทำความสะอาดไปพอถึงตกตอนกลางคืนเราต้องพักผ่อนผมเป็นคนชอบนอนกับพื้นคือปูผ้าแล้วผมก็นอนเลยอยู่ที่ห้องสระข้างบน
7: ค
8: ือหูเราอ่ะจะแนบกับพื้นนะครับทีนี้ตึกเก่าอ่ะครับถ้ามีคนเดินมันจะได้ยินเสียงสะเทือนมันก็ได้ยินเป็นเสียงคนเหมือนเท้าเปล่าครับมันเดินแล้วมันแปะแปะแจ๊ะแจ๊ะหน่อย
5: แจ๊ะ
7: แจ๊
5: ะไม่ค่อยด
8: ี
7: เดี๋ยว
8: เป็นแบบที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะ
5: ครับ
8: ผมก็เลยออกไปดูอ่ะนึกว่าพี่เขาเข้ามาตึกหรือเปล่า มันก็ไม่มีใครมาต่อมาก็เป็นเรื่องของบันไดครับที่เราอยู่พอเราทำความสะอาดหางตาเราจะเห็นอะไรขาวๆแวบๆอยู่ตรงข้างหางตาตลอดเลยแต่ผมอ่ะหันไปก็ไม่เคยเจอแล้วเวลาที่พี่เขาโทรมาเฮ้ยเป็นไงบ้างร้านเป็นไงบ้างทำความสะอาดวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาสาวมาหรือเปล่าทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงนะเฮ้ยร้านที่ทำงานนะไม่ควรเอาคนอื่นเข้ามา
5: อันนี้ทางไลฟ์เรามีขึ้นวิดีโอทางที่ร้านด้วยนะคะว่าบรรยากาศตามที่คุณเอกเล่าแล้วบรรยายไปด้วย
7: เนี่ยพื้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเวลาคนเดินมันจะได้ยิน
8: ใช่ครับใช่ครับจะสะเทือนหมดเลย
7: ครับ
8: ตอนแรกเขาได้ยินแค่เสียงก่อนจนมีอยู่วันหนึ่งครับผมเนี่ยปกติผมเคยออกไปข้างนอกแล้วผมก็ลืมปิดไฟด้วยความที่มันเป็นตึกเก่าอ่ะพี่ปุ่มมันยุบยับไปหมดเต็ไมไปหมดเดี๋ยวสวิตช์นั่นปุ่มนั่นปุ่มนี้ผมก็เลยลืมปิดไฟบ้างในบางครั้งก็เลยโดนเพ่งเล็งในเรื่องนี้เนี่ยจนสุดท้ายมีวันหนึ่งอ่ะผมจะต้องไปทำเหมือนธุระธนาคารตอนกลางวันผมก็เลยพี่ครับผมแบบว่าขอลาเขาก็บอกว่าให้ถ่ายวิดีโอรายงานมาว่าปิดไฟถูกไหมผมก็เดินไปอันนี้ครับช่างแอร์เขาเก็บอุปกรณ์ปิดตรงนั้นปิดตรงนี
7: ้
8: ปิดเสร็จผมก็ส่งเข้าไปในไลน์ซึ่งมันจะมีข้อความแชทอยู่ที่ผมส่งไป
7: ครับ
8: พี่เขาตอบกลับมา
7: ว่า
8: เอาผู้หญิงมาเหรอ
7: ซึ่งเราอยู่คนเดียวนะ
8: ผมก็บอกเดียวพี่ผ ผมกลัวอยู่เรื่องนี้อย่าพูดเล่น
5: คือเขาเห็นจากในวิดีโอเหรอคะที่เขาถ่าย
8: เห็นจากวิดีโอที่ผมส่งไปโดยที่ผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้รีเช็คเขาบอกไหนพี่ผมโทรไปก็ไม่รับอีกก็กระวนกระวายจนสุดท้ายอ้าวแล้วนี่อะไรเขาเลยแคปมาเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูป
7: ในวิดีโอนี่แหละ
8: ครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยกะตอนแรกเลยครับโพสต์ลงไปใน Facebook ให้คนในเพื่อนเพื่อนเนี่ยในเพื่อนน่ะดูแค่นั้นเอง
5: เ
8: ออไปมาคนมันก็แชร์ต่อกันแบบ
5: โหลแล้วเรามีรูปนี้ไหมตอนเนี้ย
8: มีครับ
5: มีใช่ไหมคะ
7: ตรงไหนจังหวะไหนอ่ะพี
5: ่เดี๋ยวทีมงานจะสลับขึ้นมาแต่คุณเอกส่งให้เราใช่มั้ยคะ
8: เรียบร้อยครับ
5: อ่า
8: อันนี้ครับเนี่ย
5: ก็คือเป็นเหมือน
7: เป็นขาคนเลย
5: พี่
7: เ
5: อก
8: เป็นขาคนแล้วถ้าสังเกตภาพเนี่ยที่เป็นบันไดเห็นมั้ยฮะพื้นที่เค้ามีแค่นี
5: ้โอ้อ้าว
8: แล้วที่ยืนมีแค่นี
7: ้แต่ว่านี่ยืนยันว่าพี่เอกอยู่บ้านนั่นน่ะคนเดียวถูกปะ
8: คืออย่างงี้ครับตอนที่มันมีสำนักข่าวเขาติดต่อมา
7: อ
8: มีสื่อใหญ่สื่อหนึ่งละกันเขาก็มาถึงสถานที่เลย
7: ครับ
8: แล้วเขาก็เป็นนักข่าวผู้หญิงอะมาลองยืนดูปรากฏว่าเขายืนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่หน้าเหล็กมันทะลุเหล็ก
7: โ
8: อเห็นไหมครับเห็นปีกเหล็กไหมครับเขายืนอยู่ข้างหน้าเหล็กแล้วพื้นที่มันแคบ
7: พี่เข้าใจไหมว่ามันยืนอยู่แบบไม่ได้อยู่หลังเหล็ก
8: ใช่ใช่
7: หน้าเหล็กกับมันพื้นที่แบบแค่นิ้วเดียวโป้งเลยยังไม่ได้เลย
5: เหล็กก็คือไอ้ราวบันไดที่เป็นซีซ
8: ีใช่ครับแล้วสังเกตว่าแข้งเขามันยาวมากจะพ้นเลยขื่อแล้วว่ายังไม่เจอหัวเข่าเขาเลย
5: เออจริง
8: ทีนี้นักข่าวเขาเลยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่หุ่นประมาณ185-190หุ่นโมเดลดังนั้นผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงสูงประมาณนี้จะมาผัวพันในชีวิตผมไหม
7: เออเดี๋ยว
8: แหมเออผมถามเขาอย่างนี
7: ้ครับผม
8: ก็เนี่ยอันนี้คือภาพ AI ที่เขาทำมาให้มันชัดขึ้น
5: อ
8: ันนี้ของนักข่าวก็ทำ
5: ไม่อยากถามจริงคุณเอกไม่ต้องปิดบังกันจริงๆวันนั้นอยู่
8: ม
5: ี
8: ครับไม่มีคนเดียว
5: ไหม
7: ซูเปอร์โมเดลอยู่ด้วยใช่ไหม
8: ไม่มีพี่คนเดียวเลยคนเดียวเนี่ยพื้นที
5: ่
8: แคบมากทีนี้เขาก็แชร์กันกระจายกันไปตอนแรกอะผมกลัวทีนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วผมต้องไปอยู่ข้างนอก
5: ไ
8: ป
5: อยู่ไม่ไหว
8: แล้วอยู่บ้านเพื่อนบ้างไปอะไรบ้างทำเป็นแบบว่าติดงานไม่กล้าเข้ามาจนสุดท้ายเนี่ยพี่วีซ่าเขาก็ต้องช่วยเหลือ
5: ด้วยการ
8: ไปเหมือนกับไปเชิญอาจารย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับทางวิญญาณที่เขาสายนี้โดยตรงเข้าสู่ทรงสุสานเลยแกชื่อว่าอาจารย์พัดแกเข้ามาดูอะตอนแรกแกยังไม่เข้ามาดูนะแกดูผ่านรูปก่อนนี่ได้ลังไอ้สนิมนี่มามันมาพร้อมสนิมหรือเปล่าเราก็พูดไปแกบอกไม่ใช่เป็นพลังงานที่ดีนะเหมือนกับอยู่มานานเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นถ้าไม่เจ้าที่เจ้าทางก็นางไม
7: ้
8: บังเอิญครับสังเกตมันมีเสาไม้อยู
5: ่ไหนอ่ะ
8: ไอ้ที่ค้ำคานอะ
7: ข้างๆบันไดอะพี
8: ่ที่ค้ำคานอยู
5: ่
8: พี่ชายแกที่ทำฮาร์เลย์อยู่เนี่ยครับแกไปเหมามา3ต้นแล้วแกก็เอามาค้ำให้มันแต่งร้านสวยๆ แต่ไอ้ต้นกลางอ่ะมันยังไม่แห้งเหมือนมันอมน้ำมันอยู
7: ่โอ้ตายแล้ว
8: เขาก็เลยอ่ะเป็นไปได้ว่าจะเป็นนางไม้ที่มากับเสาต้นนี
7: ้
8: พี่วีซ่าแกก็เลยทำการย้ายดวงจิตดวงวิญญาณอ
7: ่
8: ะเข้ามาในพอดีอาจารย์พัดอ่ะแกมีต้นตะเคียนที่ฟ้าผ่าแล้วตายตามความเชื่อของไทยเขาจะถือว่าแบบท่านได้ออกไปจากต้นนี้แล้วเหมือนไปพบภูมิอื่นแล้วแล้วก็ปล่อยตายเขาก็เอานั่นมาแล้วก็มาแกะสลักตั้งชื่อว่าแม่สมนึกแล้วก็ย้ายดวงวิญญาณเนี่ยเข้ามาในตัวแกะสลักนี
7: ้
8: เพื่อไม่อยากให้คนที่เขาขึ้นตึกข้ามหัวแกไปเรื่อย
7: ๆโอ้จริง
8: ก็ปัจจุบันก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในร้าน
7: Oh.
5: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนแม่ตะเคียนอย่างเงี้ย ต้องเห็นสบายไหมจำเป็นไหม
8: ก็ตอนแรกก็เหมือนกับท่านยังไม่มี
5: oh.
8: ตอนนี้ก็เราต้องทำการไหว้กันทีหลัง แล้วก็ตอนนั้นอาจารย์พัดเนี่ยยังติดธุระอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่พอแกมาปุ๊บก็ผ่านไปประมาณ2สัปดาห
5: ์ค่ะ
8: คนที่เขาตามเรื่องนี้อยู่ตามข่าวครับคนดูไปแบบหลายล้านมากทั้งหลายๆช่องสื่
5: อ
8: เขาก็ตามมาจนเจอร้านเขาก็มาบ่นมาอะไรอย่างนี้กันส่วนตัวพี่วีซ่าเนี่ยล่าสุดเขาก็ขอหวย
7: เฮ้ย
8: บอกว่าถ้าแบบผมขอแล้วได้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยบ้านเลขที่484รอบแรกมันออกนี่ก่อน มันออก848แต่มันเป็นตัวหน้าเขาก็เลยแบบเฮ้ยขอใหม่ บอกว่าขอตรงๆได้ไหมไม่ต้องกลับได้ไห
7: ม
8: ขอตรงๆเลยไม่ต้องกลับแต่พอดีช่วงนั้นอ่ะมันวุ่นมากเพราะว่ามีคนเข้ามาแบบนัดเข้ามาดื่มมาสังสรรค์ที่ร้านเยอะแล้วมันวุ่นวายแล้วบวกกับจัดร้านอะไรลูกก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่พัดนี่แหละแต่มันมี
5: มันมี
8: แฟนคลับที่เขาตามเรื่องนี้แล้วเขาแอบซื
5: ้อ
8: ปรากฏว่าถูกเลขท้าย48กันหลายคนมาก
7: นี่ไงที่มันไม่นานมานี้ใช่ไหม
8: ใช่ครับล่าสุดเลย16งวดที่แล้วเนี่ย
7: ใช่เรียบร้อย
8: เลยแล้วไม่ได้ซื
7: ้อ
8: แล้วก็พอเสร็จจากตรงนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์พัดเขาก็มาดูให้หลังๆมาร้านมันก็เริ่มดีขึ้นคนก็เริ่ม walk in เข้ามาเปิดร้านเปิดอะไรให้มีพี่คนหนึ่งทำงานเป็นเซลล
7: ์ครับ
8: เขามาขอแล้วกันที่แม่สมนึกเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเลยคืนนั้นเลยกลับบ้านไปก็ปิดลูกค้าได้2เจ้า 300,000 บาท
7: โอ้โหโหปิดจ๊อบเลยเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ครับวันนั้นเขาก็เอาพิซซ่าเขาบนพิซซ่าไว
7: ้
8: เขาก็เอาพิซซ่ามาลงแล้วผมก็ได้อานิสงส์ไปด้วย
5: แล้วคุณเอกล่ะส่วนตัวเราเนี่ยคือเป็นคนที่น่าจะค้นพบเขาคนแรกเราได้ขออะไรไหมคะ
8: ยังไม่เคยขอครับ
5: ทำไมล่ะ
8: ก็ยังอ่ะผมไม่รู้นะผมไม่มีเหตุผลคือยังไม่ได้ขอแล้วก็ไอ้ที่เขาเห็นกันทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นอะไรกับเขาเลยยังไม่ได้สัมผัสอะไรกับเขาเลย
7: ตอนนี้ยังไม่เต็มตายกับพี่เอกแบบ
5: แต่เขาไม่ได้เห็น
8: ผมถ่ายผมก็ไม่เห็น
7: อ๋อตอนแรกมาเขาแคบมา
8: เขาแคบมา
7: ไม่แต่ว่ามันเป็นแบบเรื่องราวที่ทำให้ร้านพี่เอกก็กลายมาเป็นคนรู้จักมากขึ้นไง
8: ใช่ครับ
7: อันนี้คือส่วนที่เขาอยากจะให้ด้วยหรือเปล่า
5: แล้วคนที่เหมือนถามคุณเอกว่าตอนแรกได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงใช่คนเดียวกับที่เห็นผู้หญิงในวิดีโอไหมคะ
8: อันเนี้ยยังยืนยันไม่ได้คือพี่วีซ่าเนี่ยแกเป็นคนมีเซนส
7: ์
8: เขาจะสัมผัสได้ในหลายๆเรื่องที่เราไม่รู้ถ้าจะมาติดประติดประต่อกันว่าเป็นคนเดียวกันไหมนี่ผมก็ไม่ทราบเลย
5: ไม่หมายถึงว่าฝั่งที่เขาทักคุณเอกมาว่าเนี่ยตอนแรกที่ได้ยินเสียงกับ คนที่ทักว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมคะพี่คนนี้
8: อันนี้ยังไม่ได้ยืนยันตรงนี้
7: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ทักพี่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยใครผู้หญิงอยู่ไหนเนี่ยพี่คนนั้นอ่ะ
5: เป็นคนเดียวกับที่บอกว่าเห็นได้ยินเสียงไหม
8: ใช่คนเดียวกัน
5: หล่อแล้วคนนั้นเขาเป็นคนเห็นผีไหมคะ
8: มีเซนส์ครับมีเซนส
7: ์โอ้โห
8: มีเซนส
5: ์แล้วคนนั้นได้ขอไหม
8: ก็มีขอหวยครับ
5: ก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
8: ได้เหมือนกันครับ
7: โอ้ยตายแล้ว
5: แล้วมันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่มีรูปอันเนี้ยนานยังคะคุณเอก
8: เรื่องมันผ่านไปประมาณน่าจะเกือบเดือนได้แล้วครับ
7: ผมเพิ่งได้งวดนี้เองไงพี่แนน
8: ใช่ครับ
5: แล้วความรู้สึกเราเวลาอยู่ร้านยังรู้สึกไหมว่ามีคนมองมีคนอยู่ด้วย
8: ส่วนตัวของผมเอาว่ายังไม่ได้สัมผัสแต่มันมีบ้างที่หน้าประตูมันจะมีกระดิ่ง
5: ม
8: ันมีหลายครั้งที่กริ๊งเราก็แบบสวัสดีครับลูกค้ายื่นหน้าไปมันไม่มีใครเปิดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็แบบรู้สึกว่ามีคนจ้องที่ผมบอกแค่มันเหมือนมีคนมองแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่ได้เห็นแบบเต็มๆหรือได้กลิ่นได้ยินอะไรเงี้ย
7: ครับแต่ท่านเขาเป็นวิญญาณดี
8: เขาว่าดี
7: เขาว่าดี
5: ตอนนี้เป็นแม่สมนึกไปแล้ว
8: ปัจจุบันก็ทำเป็นเหมือนเครื่องรางแบบแกะสลักไว้แล้วที่ร้าน
7: คือเชื่อไหมคือพี่อ่ะมีคนรอบตัวที่แบบมีเซนแล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้เชื่อไหมพี่แนนถ้าผมเห็นคลิปนี้นะขายอย่างเดียวบ้าน ผมไม่อยู่แล้วอ
5: ่
7: ะ
5: ไม่ขอแต่ขาย
7: เลยที่ออกนอกตะแกรงขนาดนี้ผมก็ไปอ่ะผมบอก
8: แล้วมันไปอยู่ตรงที่มีเหล็กอ่ะเชื่อมกับตัวขื่อด้วย
7: เออ
8: ตรงนั้นพอดีเท่ากับเขาต้องแบบเหล็กต้องทะลุตัวเขาแต่มันมีครั้งนึงตอนที่มันเป็นข่าวอ่ะมันมีคนบอกว่าโปรโมทร้าน
5: เออ
8: แต่ตอนนั้นร้านยังไม่ได้เปิดเลยนะครับร้านยังไม่เสร็จ
7: เออ
8: โปรโมทร้านโปรโมทร้านอะไรต่างๆนะเขาก็เลยเอางี้แล้วกันพี่วีซ่าเดอะช็อคเนี่ยทำชาเลนจ์เลยใครที่มายืนได้แบบในเนี้ยคุณรับไปเลย 5,000 บาทพร้อมเครื่องดื่มฟรี
7: ครับ
8: ก็มีคนเข้ามายืนมาอะไรกันเหมือนกันแต่ก็ยืนไม่ได้นะครับ
7: ไม่ได้
8: บางคนบอกหุ่นก็แล้วแต่แล้วก็บอกว่ากติกาคือยังไงก็ได้คุณจะเอาหุ่นมาตั้งก็ได้มายืนก็ได้แต่ขอให้มุมที่ถ่ายออกมาแล้วอ่ะให้มันเป็นแบบนี
7: ้
8: แค่นั้นเอง
5: แต่ว่าในวิดีโอที่เป็นวิดีโอตัวเต็มเนี่ยเราได้ปล่อยให้คนอื่นดูด้วยไหมคะที่ว่าเห็นนะ
8: ก็ปล่อยลง Facebook ส่วนตัว
5: หรอ
8: ครับ
5: อ่ะก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันเนาะ
7: โหดมาก
5: นี่คือเรื่องแรกค่ะใครที่วันใดเออมันก็เป็นปริศนาอยู่เหมือนกันว่า
7: ไม่แต่ผมยังไงรู้ไหมผมมันรับรู้ได้อย่างนึงว่าพี่เอกดูไม่กลัวเหมือนกันเนาะ
5: กลัวดิเขาไม่เข้าร้านเลยอ่ะตอน
7: เอาหรอ
5: ตอนมีคนทักอ่ะเขาไม่เข้าร้าน
8: ครั้งแรกเลยที่มันเป็นข่าวอ่ะแบบไม่เข้าเลยอยู่กลางวันนะอยู่ได
7: ้เมื่อ
8: คืนผมก็ไปนอนบ้านเพื่อนอะไรอย่าง
5: เ
8: งี้ยครับ
6: โอ้เข้าใจว่าพี่เอกไม่กลัวได้ออกกล
8: ั
6: ว
8: กลัวกลัว
5: กลัวเลยนี่ไงไม่กล้าขอไง
8: ก็ไม่กล้า
7: ขอเดี๋ยวคนสุดท้ายแท้ๆ
5: เดี๋ยวขอปุ๊บมาเลย
8: แต่พอเรารู้ว่าเป็นพลังงานที่ดีเราก็สบายใจขึ้นนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับ
5: แล้วอาจารย์พัดนี่คือเขามาที่ร้านบ้างยังคะ
8: มาแล้วครับ
5: มาแล้ว
8: มาแล้วก็มาเหมือนเปิดฟ้าเปิดทำพิธีให้เบื้องต้นครับก็มีนี่แหละที่เล่าให้ฟังว่ามีพี่คนนึงที่เป็นเซลล์เขาก็มาวันนั้นพอดีเลยแล้วก็มาขอได้ปิดจ็อบลูกค้าไปได้ครับ
9: ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
8: ครับ
5: โอ้แฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะกลับมายังมีเรื่องจากคุณเอกนะมีเรื่องคุณใสจากข้างบ้านอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไหมคะ
8: อันนี้เป็นฟังมาครับ
5: เป็นมีฟังมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่ากันเนาะเดี๋ยวหลังเบรกกลับมากับอังคารคลุมโปง X ค่ะ
10: อังคารคลุมโป

0: เศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออ ยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIF WIF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
10: กลับมานะคะช่วงสุดท้ายแล้วอังคารคลุมโปง X แต่ว่ายังมีเรื่องเล่าจากคุณเอกตายแน่รออยู่นะคะ
11: ครับผมแต่ว่าตรงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากันหน่อยนะฮะสำหรับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะครับขอบคุณด้วยนะฮะ
10: ค่ะวันนี้คุณเอกนี่เขาปิดร้านมาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะเลยนะ
12: ใช่ครับ
10: ตอนแรกคิดว่าก็ให้แบบเพื่อนๆดูร้านไปปิดเลย
12: อยู่คนเดียวครับทั้งตึก
10: อ๋อไม่ได้รูปเดียอะไรหรอกกลัวผี
12: ครับโอเคแล้วครับ
10: มาอีกสักหนึ่งเรื่องดีกว่าค
11: ุ
10: ณใสจากข้างบ้าน
12: ครับ
10: ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะ
12: เรื่องนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมเล่าเรื่องแล้วส่วนใหญ่เวลาที่ผมไปเล่าเรื่องตามรายการผมก็จะฝากคอนแทคไว้แหละว่าใครมีเรื่องเล่าอะไรก็ส่งมาได
10: ้
12: มันก็มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อพี่ต่อพี่ต่อเนี่ยแกอยู่แถวนนทบุรีปัจจุบันนะครับอยู่นนทบุรีแล้วแต่เมื่อก่อนแกก็เป็นคนกรุงเทพนี่แหละมีคบกับแฟนชื่อพี่สุข่าวดีได้ไม่นานครับคุณแม่ก็เสียชีวิตคุณแม่เนี่ยเขาก็ทิ้งมรดกไว้กับพี่แกมีพี่ต่อมีพี่น้อง4คนไอ้เรื่องเงินนั้นเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดแหละแต่พี่ต่อเป็นคนโตสุดเขาได้เหมือนกับทาวน์เฮ้าส์หลังหนึ่งของคุณแม่เขาก่อนที่คุณแม่เขาติดเตียงเนี่ยกำลังจะเสียเขาก็ขอให้กลับไปดูแลบ้านหลังนั้นหน่อยเพราะว่าแม่อยู่มาตั้งแต่เป็นสาวอะด้วยธุรกิจที่เขาตัดผ้าครับไอ้ตรงนั้นอะบ้านตรงนั้นอะแม่เขาไม่ได้อยู่เขาไปอยู่ที่อื่นแต่เขาเอาไว้เก็บม้วนผ้าเต็มบ้านไปหมดเลยก็เลยพอคุณแม่เสียเสร็จแบ่งกันเสร็จแกก็มาดูที่บ้านหลังนี้ก็เห็นว่ามันเป็นทาวน์เฮาส์เก่าๆเลยในย่านแบบคนจีนเยอะๆตรงนนทบุรีที่หนึ่งแล้วกันครับซึ่งตรงนี้มันติดอยู่กับเขตกรุงเทพไปมาหาสู่กันได้ง่ายๆแกก็เข้าไปอยู่ตอนแรกเนี่ย ก็ไปเช่าตึกอยู่ตึกหนึ่งเป็นตึกเช่าแล้วก็ย้ายผ้าทั้งหมดที่อยู่ในบ้านอะไปไว้ตึกเช่าหมดเลยแล้วก็มาทำความสะอาดกับพี่สุคนเป็นแฟนเนี่ยทำความสะอาดสิ่งที่เห็นนะครับวันแรกมันพร้อมอยู่แล้วก็เข้ามาอยู่เห็นว่ามีคุณป้าข้างบ้านคนหนึ่งกำลังทำเหมือนแปลงผักอยู่แล้วก็ปลูกแปลงดอกไม้ซึ่งทาวน์เฮาส์อะครับกำแพงมันไม่ได้สูงมากมันสามารถมองเห็นช่วงหัวได้ก็เห็นว่าเป็นคุณป้าที่แต่งเป็นชุดเหมือนชุดอาม่าที่คลุมทั้งตัวผอมมากผิวเหลืองผิวออกเหลืองเหมือนคนไม่ค่อยแข็งแรงอะแล้วก็ดูพูด

0: จาแบบช้าๆเนิบๆแต่สุภาพมากเขาก็ถามว่าหนูเป็นใครก็แนะนำตัวไปว่าเออผมเป็นลูกชายของแม่ศรีครับปัจจุบันแม่ศรีเสียชีวิตแล้วผมก็มาดูแลบ้านให้แทนแกก็บอกว่าโอ้เสียใจจังเลยนะยังไงก็อยู่ด้วยกันเนาะฝั่งเนื้อฝั่งตัวป้าก็อยู่คนเดียวหนาวแล้วเนี่ยป้าก็ทำเหมือนบะจ่างเขาทำบะจ่างขายแล้วก็ส่งแล้วก็น้ำเต้าหู้เต้าหวยเต้าถึงด้วยก็ในวันแรกก็เข้ามาอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าครับแต่ต้องข้ามไปทำงานที่กรุงเทพตอนเย็นอยู่ก่อนที่แกจะออกไปทำงานป้าแกก็กวักมือเรียกก็เนี่ยป้ามีบะจ่างมาให้ก็เอาให้มา2ลูกแล้วก็น้ำเต้าหู้2ถุงแล้วก็บอกว่าเออฝากกินหน่อยนะอร่อยแล้วป้าอยากให้ลองชิมดูจังหวะที่กำลังพูดกันอยู่น่ะบ้านตรงข้ามอะครับที่เป็นทาวน์เฮ้าส์เหมือนกันน่ะ
1: ครับ
0: มีเหมือนคนออกมาส่องดูอย่างเงี้ยแล้วก็มองแกจะมีคุณลุงคนหนึ่งที่แกจะไม่ค่อยใส่เสื้อรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วก็มองอะไรก็ไม่รู้กลับไปบ้านน่ะด้วยความที่แกเป็นคนไม่ชอบกินบะจ่างแกก็เอาไว้ที่โต๊ะกับข้าวแล้วก็ออกไปทำงานกับพี่สุ2คนจนกลับมาตอนดึกแล้วครับกลับมาที่บ้านน่ะก็เห็นว่าบ้านของคุณยายอ่ะมันดับไฟมืดอยู่แต่เหมือนเขาเปิดไฟเหมือนอ่อนๆสีเหลืองๆไว้ในบ้านนะครับจินตนาการว่าบ้านมันมืดแล้วมีไฟเหลืองๆข้างในแล้วมันวูบๆเหมือนเทียน
1: อ
0: ่ะก็เห็นว่าข้างบ้านเขาก็เหมือนมองอีกแล้วว่าพี่ต่อเขากลับมาแล้วอย่างเงี้ยกลับไปถึงบ้านก็สังเกตดูบ้าจ่างน้ำเต้าหู้เอ้าน้ำเต้าหู้มันบูดแล้วบ้าจ่างบูดเปล่าไม่รู้ก็เป็นว่าม้วนๆทิ้งเลยก็นอนจนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยก็เห็นว่าคุณยายแกชื่อยายนีนะครับข้างบ้านแกก็ออกมารดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมก็ออกมารดน้ำต้นไม้เหมือนกันแกถามว่าเป็นไงอะหนูบ้าจ่างอร่อยไหมลูกเอาแล้วไม่อยากทำร้ายจิตใจคนแก
2: ่ทิ้งไปเรียบร้อย
1: โอ้บอกไม่ได้อะ
0: ก็ต้องบอกว่าครับอร่อยอร่อยครับ อร่อยมากเลยครับน้ำเต้าหู้ก็อร่อยครับป้าแกก็ดีใจตาโตเลยนะคนดูออนแอร์เขาเดินเข้าไปในบ้านไปหยิบมาอีก
2: เอาอีก
0: 4ก้อน
1: อ
0: ะมาจ่าง4ก้อน
2: 4ลูก
0: 4ลูกแกบอกว่าขายไม่หมดหนูกินหน่อยนะลูกเห็นว่าอร่อยจังหวะที่เอาให้อ่ะตอนนั้นอะบ้านตรงข้ามอะเขาคุยกันแบบว่า
2: ซุบซิบ
0: ซุบซิบอะแล้วหันมามองเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะก็โอเคละรดน้ำต้นไม้เสร็จเอาบ้าจ่างกับเข้าไว้ในครัวนั่งมองอยู่ไม่อยากจะกิน
1: อ
0: ่ะอีกอย่างนึงเดี๋ยวใกล้ได้เวลาไปทำงานแล้วก็เลยวางไว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปทำงานพร้อมกับพี่สุก่อนจะไปทำงานอ่ะป้าตะโกนข้ามกำแพงมากินด้วยนะลูกบ้าจางอ่ะก็ทำงานจนกลับมาตอนกลางคืนกำลังจะเข้าบ้านก็เห็นว่าบ้านคุณป้าปิดไฟเหมือนเดิมแล้วก็มีแสงเรื่องๆอยู่ในข้างในบ้านตรงข้ามที่เขาซุบซิบกันกวักมือเรียกไอ้หนูไอ้หนูมานี
1: ่
0: ก็เข้าไปครับป้ามีอะไรครับอย่าไปคุยกับไอ้ป้าข้างบ้านนี่
2: ทำไมอ
0: ่
2: ะ
0: แกสติไม่ดี
2: เอา
0: แกเล่นของเล่นคุณไส
2: เออ
0: แล้วเขาให้อะไรมาอย่าไปกินนะเห็นว่ารับบ้าจ่างไปอย่าไปกินของเขานะ
2: อ
0: ืมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะเพราะว่าเห็นดูมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
1: แล้วก็เพิ่งมาด้วย
0: ก็เพิ่งมาด้วยก็เลยกลับเข้าไปในบ้านตัวเองเขากินข้าวตกใจอ่ะมันไอห่อบ้าจ่างอ่
2: ะ
0: มันถูกลื้อกระจุยกระจายหมดเลยคุยอ่ะคุยแล้วฉีกบ้าจ่างออกข้าวเคี่ยวกระเด็นกระจายหมดน้ำเต้าหู้แตกเฮ้ยใครเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าขโมยก็ไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันปกติหมดหรือว่าหมาแมววะก็ไปเช็คดูตามประตูทุกอย่างมันก็ปิดหมดอ่ะทีนี้มันก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วหลายอย่างแล้วทั้งเรื่องคนเตือนเรื่องของในบ้านแล้วมันถูกแบบฉีกกระชากออกกำลังจะปิดบ้านเฮ้ยสังเกตว่ามันมีถุงห้อยอยู่มันเป็นถุงบ้าจ่างห้อยอยู่ที่หน้าประตูเหมือนแกเอามาให้อีกอ่ะ
1: โอ้โห
0: ทีนี้แกก็ม้วนแล้วก็ทิ้งลงในขยะอีกคิดในใจว่าต้องพูดอะไรสักหน่อยแล้วต้องพูดตรงๆแล้วว่าไม่ชอบกินก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนจู่ๆรู้สึกปวดปัสสาวะก็เลยเดินลงมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันติดอยู่กับฝั่งบ้านป้ามันได้ยินเสียงบทสวดที่มันไม่ได้สวดแบบนโมตัสสะพระควโตป ราะแกเคยบวชเรียนพี่ต่อแกรู้ว่ามันเป็นอะไรมันปกติไม่ปกติ มันเป็นสวดงึมงำที่ฟังไม่ออกอะเสียงดังมากเลยแล้วแกสวดเหมือนตะโกน
1: อ
0: ะจากข้างบ้านอะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่ปกติจริงแล้ววะหรือเป็นไปได้ว่าแกจะเล่นของหรือว่าเล่นคุณไสหรือเปล่า
2: เหมือนที่บ้านนู้น
0: เหมือนที่บ้านนู้นบอกหรือเปล่าก็รีบกลับไปนอนครับจนถึงตอนเช้าพอดีวันนี้พิเศษหน่อยมันเป็นวันที่เขานัดช่างแอร์เข้ามาดูเรื่องแอร์ในบ้านทีนี้ก็มีช่างแอร์ประมาณ3คนเข้ามาป้าแกก็เห็นแล้วว่ามีช่างแอร์มาเพิ่มด้วยแกก็แบบรดน้ำต้นไม้เสร็จเข้าไปในบ้านไปหยิบถุงบาช่างมาอีก
1: แล้ว
0: แต่ทีนี้เอามาแบบ 5-6 ห่อ
2: เผื่อช่างแอร์ด้วยหรอ
0: แกบอกว่าเผื่อช่างแอร์ด้วยนะลูก
2: มีน้ำใจ
0: โอ้โหแกพูดคำนี้ตอนแรกกะจะพูดไปว่าไม่เอาอ
2: ่
0: ะแต่พอฝากช่างแอร์ปุ๊บมันก็
2: เขาเสียใจอ่ะ
0: แล้วเห็นหน้าตาแกแล้วรู้สึกแบบสงสารน่ะเอาก็รับไว้หน่อยละกันแต่จังหวะที่รับก็พาข้างบ้านลุงข้างบ้านแล้วก็มองกันนะประมาณทำหน้าตาประมาณว่าบอกแล้วนะไม่เชื่อก็แล้วแต่ดีหน่อยรับมาเขาไม่ได้ช่างแอร์นะเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติทุกอย่างแ
1: หละ
0: ก็เลยเอาไปวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมพอช่างแอร์ทุกอย่างกลับหมดแล้วได้เวลาจะไปทำงานแล้วทำยังไงดีว่าจะเอาไปทิ้งหน้าบ้านก็กลัวแกมาลือเห็นก็เลยม้วนแล้วก็เก็บไว้ในถังขยะที่ครัวแล้วกันเดี๋ยวดึกๆหน่อยค่อยแอบมาทิ้งจังหวะที่ออกไปทำงานช่วงเที่ยงเห็นว่าคุณป้าแกยืนอยู่ที่ข้างรั้ว
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะเห็นเสมอคอครับแกยืนอยู่เงี้ย
1: แข็งแข็งนิ่งนิ่งเลย
0: ตรงตรง
2: อ่
0: ะแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้าจ่างอร่อยไห
1: ม
0: ครับอร่อยครับโกหกตอแหลมึงไม่ได้แดก
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็ตกใจดิเฮ้ยรู้ได้ไงวะครับผมกินจริงๆครับเพราะยังไงก็คิดว่าแกไม่รู้หรอกรีบพาพิสุขึ้นรถแล้วขับรถบึ่งไปเลยมองกระจกหลังยังเห็นแกยืนอยู่ท่าเดิมเลยตอนนี้แกเริ่มขนลุกทุกอย่างมันแปลกประหลาดหมดแล้วจนกลับมาถึงตอนกลางคืนวันนี้พอกลับมาสิ่งที่เห็นคือคุณยายคุณป้าเนี่ยแกยังยืนอยู่จุดเดิมอยู
1: ่แ
0: ล้วก็หันมามองไม่รู้ว่าที่ผ่านมาแกไปทำอิริยาบถอย่างอื่นแล้วหรือเปล่าแต่ถึงเวลานี้แกกลับมายืนอีกหรือเปล่าไม่รู
2: ้
0: แกก็รีบวิ่งเข้าบ้านเลยพร้อมพิสูวิ่งเข้าบ้านปิดประตูล็อกประตูเห็นว่าเอ้ยในบ้านปกติทุกอย่างเปิดดูถังขยะบ้าจ่างอยู่ในถังขยะอยู่แกก็จะเข้ามาล็อกลืมล็อกประตูรั้วหน้าบ้านรีบมาล็อกป้าตะโกนมาถ้ามึงไม่กินเดี๋ยวมึงรู
2: ้เอ้าม
0: ันไม่ใช่คุณป้าสุภาพเรียบร้อยคนเดิมแล้วอ่ะเขาก็เลยรีบปิดบ้านขึ้นไปนอนข้างบนนอนได้ไม่นานอาบน้ำท่านอนได้ไม่นานพี่สุปลุกพี่ต่อก็ตื่นขึ้นมามีอะไรสุพี่ต่อได้ยินเสียงอะไรไหมตรงครัวกุกกักซอกแซกซอกแซกหมาแมวหรือเปล่าหรือขโมยหรือเปล่าไอ้หมาแมวไม่กลัวหรอกกลัวขโมยแกก็เลยเอาไม้เบสบอลน่ะติดมาด้วยแล้วค่อยๆย่องลงมาถ้าเป็นแมวเป็นหมาจะได้รู้มันออกรูไหนตรงข้างกำแพงก็ยื่นหน้าไปดูตรงครัวพอดีแสงไฟจากข้างนอกที่เป็นไฟหน้าถนนน่ะมันส่องเข้ามาในบ้านมันก็พอเห็นบ้างมันเห็นว่าเป็นมองดีๆแล้วอ่ะเป็นคุณยายคนนั้นแหละ
2: คุณป้าข้างบ้าน
0: คุณป้าข้างบ้านแกกำลังลื้อขยะอยู่ลือซอกแทกซอกแทกแล้วก็แบบฉีกบ้าจ่างเนี่ยฉีกแล้วก็กระจายข้าวแกแบบแกขาแข็งแล้วขนแกลุกหัวแกตั้งเหมือนคนดึงผมแบบอย่างนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจรวบรวมสติได้แป๊บนึงพี่สุก็เดินตามลงมาพอดีก็เลยจับพี่สุปะพร้อมๆกันเลยไปบอกแกเลยว่ามาทำอะไรที่นี่ยายป้าออกมาปุ๊บป้ามาทำอะไรเนี่ยบ้านผมเขามาลื้ออะไรป้าก็มองปุ๊บแกคานสี่ขาอย่างเงี้ยแกคานมาอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดเข้ามาหาตัวพี่สุแล้วเอาบ้าจ่างอ่ะมึงแดกยัดเข้าไปในปากพี่สุอ่ะแดกด้วยความที่แกเป็นผู้ชายอ่ะแกก็ดึงตัวป้าไอ้ป้าผิวเหลืองๆผอมๆแห้งๆอ่ะแต่แบบสู้แรงพี่ต่อได้อ่ะแต่สุดท้ายก็ลากออกมาหน้าบ้านไ แล้วกลายเป็นว่าไทยมุงอ่ะที่เขารออยู่แล้วอ่ะเขาก็มารอกันเขารอกันมาเต็มหน้าบ้านเลยเขาก็เข้ามาในรั้วแล้วก็ช่วยกันลากคุณป้าเนี่ยออกมาตอนนั้นก็วุ่นวายแจ้งตำรวจแล้วก็ให้มาดูหน่อยว่าคุณป้าแกเป็นอะไรเสพยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่า
1: ป่วย
0: หรือว่าอะไรแต่ที่แน่บุกรุกแล้วเขาก็ติดต่อจนไปเจอกับลูกชายลูกสาวของคุณป้าเขาก็มาถึงที่บ้านได้ไม่นานเขาย้ายไปอยู่แถวๆที่อื่นเขาก็บอกเลยว่าคุณแม่เขาเนี่ยป่วยเป็นโรคทางจิตยังไงขอโทษขออภัยด้วยพอพี่ต่อได้สติขึ้นมาหน่อยเขาก็เลยไม่ถือเอาความเห็นว่าเป็นคนแก่แล้วสงสารลูกสาวลูกชายเขาก็เลยแยกย้ายกันไปในวันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชีวิตด้วยการที่ยังไม่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วกันแล้วก็ย้ายไปอยู่คอนโดที่อื่นก่อนแล้วเผื่อว่ามันดีหรือว่ายังไงแล้วค่อยกลับย้ายมาอยู่เหตุการณ์หลังจากนั้นคือโควิดลงประเทศไทยก็ประมาณปีกว่าได้ข่าวว่าคุณป้าแกเสียชีวิตแล้วก็เลยย้ายกลับเข้ามาอยู่ในช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงโควิดแล้วกลับมาอยู่ทาวน์เฮาส์ที่หน้าบ้านน่ะเหมือนลูกชายลูกสาวเขาก็ติดรับสมัครติดแบบเหมือนให้เช่า
1: เซ้งอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นมีหลายครอบครัวเข้ามาอยู
1: ่ครับ
0: แต่อยู่ไม่ได
1: ้
0: อยู่แล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะฝันหรือว่ามองเห็นเนี่ยคนที่เซ้งแรงๆก็จะมองเห็นว่ามันเป็นคุณยายอ่ะที่อยู่ในสภาพเปลือยไม่ใส่เสื้อผ้าคานสีขามาหาเขาในฝันแล้วก็ในชีวิตจริงอ่ะได้ยินเป็นเสียงบทสวดในบรรยากาศบ้านเขาอยู่ในบ้านตลอดแล้วมันอยู่ไม่ได้เต็มที่มีบ้านนึงอ่ะอยู่มาปีกว่าแล้วก็ย้ายออกแต่ในตัวคุณต่อเองพี่ต่อเองที่เขาอยู่บ้านหลังนั้นเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรความผิดปกติของบ้านนี้เลยนะครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับ
1: โอ้แสดงว่ามวลพลังงานอยู่บ้านนั้นอย่างเดียว
0: เหมือนกับตอนที่เขามาลื้อออกอ่ะเหมือนเป็นปรัมภิธีด้วย
2: ในบ้านเหรอ
0: ในบ้านใช
2: ่
1: ผู้ตายแล้วจนไม่รู้ว่าคือยังไม่รู้ว่าถ้ากินจริงๆอ่ะพี่แนน
2: จะเป็นอะไรขนาดไม่กินยังขนาดนี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: เพราะอะไรถึงต้องให้กินขนาดถึงขนาดจะยัดเข้าปากเลย
2: โอ้แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนทำไมต้องทำของ
0: ใช่ครับหรืออาจจะมองว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เป็นการทางจิตก็ได้แต่ผมมองว่าเรื่องนี้ก็รู้สึกคนหัวลุกอยู่ดี
1: ไม่แต่ผมแค่กังวลว่าแล้วพี่เคยแบบกลับไปนั่งคิดไหมว่าสมัยคุณแม่อยู่อ่ะเคยแบบจะต้องอยู่กับป้าคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับใช่
2: แต่ว่าเขาก็บอกว่าที่บ้านเป็นที่เก็บมวลผ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่เองเยอะ
0: เมื่อก่อนเคยอยู่เมื่อก่อนแกเคยอยู่แม่ของพี่ต่อเคยอยู
2: ่
0: หลังจากนั้นก็ย้ายออกแล้วเก็บมวลผ้าแต่เขาไม่เคยเล่านะ
2: ว่าแม่เขาเจอไหม
0: ว่าเจออะไรมาหรือเปล่า
2: แต่มีคุณฟังเขาแนะนำเป็นเพลงประกอบเรื่องมา
1: เ
2: ขาบอกว่าให้ใช้เพลงนี้เลยบ้านนี้มันน่ากลัวกลัว
1: โอ้ตายแล้ว
0: ยะ
1: จะบ้าเหรอตัวเธอ
0: ครับอยู่ไม่ได้แล้ว
2: เอ้ยเรื่องนี้มันดี
1: เป็นภาพเลยเห็นเป็นภาพ
2: เนาะโดยเฉพาะเวลาแบบว่าข้างบ้านซุบซิบกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอซีนนั้นเนี่ยคือ ได้ลมเหรอ
2: ชัดๆ
0: ก็อาจจะหวังดีก็ได้นะ
1: เออใช่ก็จะหวังดี
2: อันนี้คือเรื่องคุณใส่จากข้างบ้านยังพอมีเวลาเหลืออีกสักนิดนึงสักประมาณแบบ7นาทีอะไรอย่างเงี้ยคุณเอกพอมีเรื่องสั้นๆไหม
0: ได้ครับ
2: ค่ะ
0: เรื่องของคุณลูกเกดแล้วกันครับเวลาผมอยู่บาร์เนี่ยถ้าเขารู้ว่าผมเล่าเรื่องอ
2: ่
0: ะเฮ้ยเล่าเรื่องให้พี่ฟังหน่อย
2: อ๋อคุณเล่าที่บาร์เลยเหรอใครไปนั่งดื่ม
0: ที
2: ่
0: บาร์ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอเหมือนสแตนด์อัพคอมเมดี้แต่คุณเล่าเรื่องผี
0: ประมาณนั้นก็คือชงเล่าเสร็จแล้วก็เล่า
2: เออ
0: ผมมาชอบเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันสั้นดีแล้วมันขนลุกดีเรื่องของคุณลูกเกดครับให้ชื่อว่าตึกสีชมพูแล้วกันตอนนั้นแกเพิ่งจบม.6แล้วแกก็ย้ายไปหาทำงานแบบลองชีวิตดูแถวจังหวัดนึงแล้วกันที่เน้นเรื่องโรงงานเยอะๆไอ้เข้าไปอยู
2: ่ระยอง
0: ประมาณนั้นอักษรย่อระยอง
1: เรียกคุณเนี่ยเหมือนพี่มดขึ้นไปทุกวันแล้ว
0: พอไปอยู่เนี่ยเงินอ่ะมันมีไม่มากว่าจะหาห้องที่ไหนทั้งซอยอ่ะมันก็เต็มไม่เต็มมันเงินบัดเจ็ตไม่พ
2: อ
0: เขามีเพื่อนแนะนำว่าเอ็งไปอีกซอยนึงสิแต่แถวนั้น
2: อ
0: ่ะพม่าเยอะนะแต่ทุกพอไปถึงอ่ะเขาไปสะดุดตาอยู่ตึกนึงพี่มันเป็นตึกสีชมพูจ๋าเลยชมพูแบบอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ทั้งตึก
0: ทาสีชมพูอ่ะ
1: เออแปลกดี
0: เขาก็เออแปลกดีก็เลยเข้าไปอยู่ด้วยความเป็นผู้หญิงก็ชอบสีชมพูด้วยไปอยู่รวบรัดเลยคือจ่ายค่าห้องก็ห้องเสร็จไปถึงหน้าห้องอ่ะมันมีกระทงอยู่ที่หน้าห้องของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาหารทองหยิบทองหยอดวางอยู่หน้าปักธูป
2: เหมือนไหว้ผีอ
0: ่
2: ะ
0: ไหว้ผีด้วยความที่เขาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยเจอผีก็เอาไอ้พวกนั้นน่ะย้ายเถิบออกแล้วก็เข้าไปในห้อง
1: โอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลย
0: อย่างนี้เลยพอเขาไปอยู่เนี่ยครับสังเกตว่าบนหัวเป็นพัดลมโบราณเก่าๆอันใหญ
2: ่
0: ๆมันแบบติดๆดับๆอ่ะก็เลยปิดไม่ค่อยได้ใช้มีคืนนั้นแหละที่เกิดเรื่องคือแกนอนอยู่ผู้หญิงอ่ะพี่ลูกเกดเนี่ยแกฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องใส่ชุดหมีชุดช่างทั้งตัวครับสีน้ำตาลเข้ามานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็สะกิดขาด้วยความที่เป็นฝันน่ะแกก็ไม่ได้กลัวมันเป็นคนเป็นความฝันน่ะก็คุยด้วยถามว่าเธอชื่ออะไรเราชื่อลูกเกดมีคำถามหนึ่งแปลกมากเลยเขาบอกว่าเธอชอบนอนท่าไหนอ่ะสมมติพี่เป็นพี่ลูกเกด
2: จ้ะ
0: ชอบนอนท่าไหน
2: เ
0: ขาก็บอกว่าอ๋อเราชอบนอนตะแคงกับนอนคว่ำพี่ชุดช่างก็บอกว่าอ๋อดีแล้ว
2: ทำไมล่ะจ๊ะ
0: นอนแบบนั้นดีแล้วขออย่างเดียวเลย อย่านอนหงายได้ไหม
2: ทำไมล่ะพี่
0: เพราะว่าเราอ่ะอยู่ข้างบนเพดานเราไม่ชอบจ้องหน้าเธอตอนกลางคืนเราเขินคนลุกไหม
1: คนลุกแล้วมาถามอย่างนี้ให้เข้าทางเลยอ่ะ
2: ไอ้ผีขี้หลี
1: เดี๋ยว
0: เขาบอกว่าเขินไม่ชอบจ้องหน้าเธอเราแขวนอยู่บนนี
2: ้
0: แล้วก็ชี้ตรงพัดลมแต่ตอนมันมืดอยู
1: ่
0: พอเขากลัวมันเหมือนมันถูกกระชากจากความฝันน่ะ
1: ฟุดเลย
0: ฟุดขึ้นมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหยิบโทรศัพท์ข้างตัวกะว่าจะไปเปิดไฟเขาก็ลุกขึ้นมาอย่างนี้กึ่งนั่งกึ่งนอนนะครับหน้าผากเขาอะมันไปชนกับนิ้วเหมือนนิ้วเท้าคนอะแมะอย่างเงี้ย
1: โออยู่ข้างบน
0: เหมือนเขาห้อยอยู่แล้วขา
1: อยู่ข้างบนขาชนหัวพอดี
0: เขาก็บึ้บขึ้นมาแล้วไปเปิดไฟทุกอย่างมันก็โล่งหมดเลยจนสว่างไม่มีอะไรก็ออกมาเราไปอยู่กับเพื่อนตึกข้างๆจนมารู้ว่าตึกนั้นน่ะเคยมีคดีผู้ชายแขวนคอเพราะผิดหวังจากความรักข่าวดังเลยนะครับ ที่พัดลมตัวนั้นเลยแล้วไม่มีใครอยู่ได้เขาเจ้าของหอทำไงดีวะมันน่ากลัวเกินไปตึกเนี้ยทาสีชมพูทับเลย
1: อ๋อจะรีโนเวทแหละ
0: ทาให้มันน่ารักป
1: ิ
0: ดบังความน่ากลัว
1: โอ้ตายแล้ว
0: ปัจจุบันถ้าใช้ Google Map อ่ะ
2: ยังเจอ
0: ตึกนี้ยังอยู่สีชมพูหลาเลย
2: น้องมิวเซิร์ชหน่อยสิ
1: เดี๋ยวคุณจะไปเหรอ
2: ไม่อยากเห็นไงว่ามันแบบชมพู
1: ขนาดไหน
2: ขนาดไหนแล้วท่ามกลางตรงนั้นมันน่าจะโดดเด่นมากทีเดียว
1: ไม่แต่ว่าเขามีอะไรนะเขาเรียกว่าของไหว้อยู่อ่ะนึกออกไหม
2: แล้วไปเลื่อน
1: ง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะ
0: คือเขาไม่ซีเรียสอะครับเขาไม่ซีเรียส
1: พี่ดูดิ
2: น้องมิวไปนี่แหละตึก SM แล้ว SM Entertainment แล้วตึกชมพู
1: ไปซะไกลเลย
2: ไม่เป็นไร
1: ตาย
2: ค่ะ
1: โหน่ากลัวนะเนี่ย
2: โอ้นี่ก็เป็นเรื่องที
0: ่สั้น
2: สมมุติว่าคุณเล่าเรื่องนี้แล้วเขาบอกขอเติมอีกไหมส่วนใหญ่แล้ว
0: ขอเติมคือยังไงครับอ๋อก็
2: เติมไหม
0: เติมเล่าต้องเติมเล่า
2: เออ ถ้า
0: เล่าเราต้องเติมต้องเติ
1: มเล่าเรื่องอะไรอย่างนี
2: ้
1: โหน่ากลัวนะอันเนี้ยแบบมาคุยในฝันแล้วมาคุยแบบเหมือนชงให้
0: มันเป็นคำถามที่แปลกประหลาดอ่ะตอนแรกขนลุกอ่ะ
1: เหมือนชงให้แบบเฉลยอ่ะพี่เข้าใจไหมชงให้เฉลย
0: ผมไม่รู้ว่าแค่แบบพูดถึงเรื่องท่านอนอะไรมันจะขนลุกขนาดนั้นได
2: ้
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกชอบเล่าครับ
2: น่ากลัว
1: น่ากลัวจริง
2: เฮ้ยคุณเล่าดีนะเป็นคนที่เหมือนมีทักษะในการเล่าเนาะเพราะปกติตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเป็นคนชอบเล่าเรื่องผีอยู่แล้วเหรอคะ
0: ครับชอบเล่าครับแต่ต้องบอกว่าแต่ผมไม่ใช่นักเล่านะผมแค่มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวเฉยครับ
2: ค่ะ
1: จะเป็น3เรื่อง3สไตล์เลยนะว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้สนุกมาก
2: แต่ว่าใครที่อยากจะไปเติมกับคุณเอกตายแน่ไปได้ที่ร้านไหนยังไงคะ
0: ร้านนี้เลยครับ
2: ผีเรื่องอะไรต่าง
0: ๆร้านที่เกิดเรื่องขาใครที่บันไดนี่เลยครับ
2: ฝากร้านได้เลย
0: ครับก็อยู่ที่พระราม2นะครับสแกงามซอย1ครับเข้ามาก็จะเป็นร้านเป็นประตูไม้หน้าร้านเขียนว่าบัลลังก์อาร์ตครับก็เข้ามาก็ร้านเปิดตั้งแต่9โมงปิดแล้วแต่อารมณ์ครับ
2: หรอ
0: ตอนนี้นะครับเพราะบางทีก็ปิดจนตีสามตีสี
1: ่
0: ถ้ามีลูกค้าก็เปิด
1: แล้วแต่อารมณ์พี่เอก
0: แล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่อารมณ์แต่ว่ายังไงมาเจอกันแน่นอนเพราะผมอยู่ที่ตึกอยู่แล้ว
2: ยกเวโร่เนี่ยคุณเอกก็ไปเป็นดาราไปเล่าตามรายการเขาก็จะปิดร้านเลย
0: เดี๋ยวกลับไปก็เปิดร้านต่
1: อโอ้หรอ
0: ครับ
1: โอ้ตายแล้ว
2: จะมาถึงกับจากรายการนี้หรอ
0: ใช่มาจอยกันได้ครับพี่ผมพักอยู่นั้นอยู่แล้ว
2: อ๋อแล้วคือคุณก็เป็นคนดูร้านหมายถึงว่า
0: ใช่ครับ
2: กลางวันเป็นบาริสต้ากลางคืนเป็นบาร์เทนเดอร
0: ์ใช่ครับ
2: แล้วถ้าว่างอีกก็ไปสักช่วยเขาสักด้วยไหม
0: ก็กำลังฝึกอยู่ครับ
2: นั่นไง
0: แล้วก็ที่ตึกมีพาร์ทของการสักด้วยซึ่งมีช่างที่โปรเฟสชันนอลอยู่แล้วเป็นครูเป็นอาจารย์มาสักอยู่แล้วแล้วก็รับทุกแนวครับรวมไปถึงแนวสายอาคมสายมีครูเราก็จะจัดพรานจัดพิธีกรรมให้ทุกอย่างเลยครับก็มีอาจารย์พัดนี่แหละเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วย
1: อ๋อได้เจออาจารย์พัดแล้วก็ต่อยอดพอดี
0: ต่อยอดเลยครับต่อยอด
2: ไปสักคิ้วได้ไหมคะ
0: มีรับหมดมีสักคิ้วด้วยแล้วก็มีเรื่องของตัดสักตัดแต่งเรื่องของรอยการศัลยกรรม
2: สักสวยงาม
0: ครับการศัลยกรรมการผ่าตัด
2: ได้หมดเลย
0: ขออภัยครับก้นลายหลังลายอะไรเงี้ยสักได้สับทับ
2: เป็นชมพูหมดได้เลย
0: ได้หมดครับ
1: เฮ้ยนี่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมพูเลยก็คงไม่ได
0: ้สีผิว
1: ให้มันแบบเข้ากับเราอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: สีผิวโอเคแต่ว่าถ้าสมมติอยากฟังเรื่องผีจากคุณเอกก็คือนอกจากไปที่ร้านแล้วก็ติดตามตามรายการ
0: ได้ครับ
2: เล่าเรื่องผี
0: ครับ
2: รวมไปถึงพิมพ์เอกโป่งด้วย
0: ใช่ครับพิมพ์เอกตายแน่เลยครับการคุณโป่งก็เล่าอยู่ประมาณ 3-4 เรื่อง5เรื่องได้แล้วครับ
1: ตามย้อนกันได้แต่ว่าวันนี้คือสดๆกัน3เรื่องเลย
0: ครับ
1: ดีมากเลยพี่เอกมาอีกนะ
0: ขอบคุณครับขอโอกาสด้วยครับผม
1: สนุกสนุก
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วครับ
2: โอเคคุณเอกตายแน่ขอบคุณมากมากเลยนะคะสนุกมากเลย
1: ขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณค่ะหมดเวลาของอาคารคุณโป่งแล้วนะคะใครยังไม่ง่วงก็เดี๋ยวตามคุณเอกเขาไปได้นะคะตามร้านที่บอกไปแต่ว่าวันนี้อาคารคุณโป่งหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอังคารหน้า20:00 น.เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: อังคารคุณโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 10
7: ขอฉันเปิดจะลืมช่วงเวลาที่เคยรัก
8: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJเ
0: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริษาวาระสิริประภาค่ะสพท.ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการลดภาระงานครูและกระทรวงการคลังเปิดงาน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าดันเม็ดเงินลงทุน 700,000 ล้านบาทหวังฟื้นเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงาน Thailand Fast Passตั้งเป้าดันเม็ดเงินลงทุนจริง7แสนล้านบาทหวังฟื้นเศรษฐกิจสร้างงานทั่วประเทศคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนของไทยโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจปีนี้เกือบ7แสนล้านบาทผ่านกลไก BOI Fast Pass และ Thailand Fast Passโดยมุ่งเปลี่ยนคำขอส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นโครงการจริงในพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกนักลงทุนลดขั้นตอนและเร่งให้เกิดโครงการดำเนินการได้เร็วขึ้นนโยบายดังกล่าวจะช่วยสร้างการจ้างงานฟื้นภาคการผลิตและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในเวทีโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะผลักดันปีนี้ให้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงโดยในปี2568มีคำขอส่งเสริมการลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่ไตรมาสแรกปี2569ยอดคำขอพุ่ง1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 142% สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกทั้ง GDP ไตรมาสแรกขยายตัว 2.8% โดยการลงทุนของภาคเอกชนโตถึง 10.1% และมีเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 200,000 ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลมั่นใจว่าแนวโน้มการลงทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายการลงทุน700ล้านบาทในปีนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นการลดภาระงานครูจากหน่วยงานภายนอกคืนเวลาสู่ห้องเรียนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคปท.เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสพท.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฟส2โดยที่ประชุมมีมติจัดการโครงการภายนอกที่ซ้ำซ้อนอย่างเด็ดขาดโดยสั่งยุติการดำเนินการทันที4โครงการอาทิห้องเรียนปลอดฝุ่นและโคดดิ้ง The Better Life พร้อมสั่งปรับลดและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานอีก20โครงการเพื่อให้ครูได้ทำตามหน้าที่และจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งยังได้เดินหน้าโครงการพัฒนาการคิดผ่านการเล่นด้วยสื่อรูทพาสหรือวัสดุรีไซเคิลใกล้ตัวเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียนอนุบาลกว่า 25,494 แห่งทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าพัฒนาครูเพิ่มอีกกว่า 35,000 คนในปี 2569 นี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายกันที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ลงพื้นที่สำรวจการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณปากแม่น้ำและคลองสาขาตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหามาตรการควบคุมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: จากกรณีที่ชาวประมงออกหาปลาแล้วเจอฝูงปลาหมอคางดำบริเวณทะเลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3หรือสทช.3ลงพื้นที่สำรวจการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณปากแม่น้ำและคลองสาขาตลอดชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อำเภอบางสะพานน้อยไปจนถึงอำเภอหัวหินสามารถคัดกรองและจำแนกสถานการณ์การแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในคลองสำคัญทั้ง15แห่งข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามและก็คิดเห็นทั้งหมดจากชาวบ้านในพื้นที่สทช.3จะนำมารวบรวมและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและรายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการจูงใจและการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรตรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ส ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4เขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
6: แค่คิดถูกต้องไหม
5: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
7: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
8: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
7: ถ้าเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
8: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
9: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
4: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
7: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
4: หวานหวานเลย
10: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
12: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
13: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
15: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3โดยถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของน้องๆเยาวชนที่รักการร้องเพลงโดยเป็นโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผ่านเวทีอนุรักษ์เพลงไทยสู่เส้นทางศิลปินระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวลูกกรุงลูกทุ่งหรือไทยร่วมสมัยและมีใจอนุรักษ์เพลงไทยโดยสามารถส่งผลงานออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569บอกเลยว่างานนี้ชิงถ้วยและเงินรางวัลมากกว่า 500,000 บาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศโดยรายละเอียดการสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือหมายเลขโทรศัพท์090975555โดยการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลังที่ซีซั่น3ประจำปี2569หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
6: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันอังคารหากรู้สึกว่ากำลังทุกข์มากบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเพ่งมองไปที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลองถอยออกมามองเป็นภาพกว้างคุณอาจเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณก็จะแก้ไขมันได้เองสู้ๆนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีจะคิดเรอร์อีไอเรลงตัวยังจะคิดเรอร์อีไอเรไม่เสียยังจะคิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีจะคิดเรอร์อีไอเรลงตัวยังจะคิดเรอร์อีไอเรไม่เสียยังจะคิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Talk พุทโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: เราติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับแมนยูไนเต็ดกำลังทำงานหนักในการปิดเดียวมาเตอุสเฟนันโดยด้านไก่เดทองพร้อมเปแต่เงื่อนไขส่วนตัวยังไม่บรรลุขณะที่แวสแฮมเปิดทางให้สโมสรได้จ่ายตัวเลขสูงสุดมาเอาไปเลยโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังทำงานอย่างหนักในการที่การเจรจาทั้งฝั่งแวสแฮมควบคู่ไปกับฝั่งของมาเตอุสเฟนันกองกลางดาวรุ่งเนื้อหอมของทีมขุนค้อนเวสต์แฮมเพื่อต้องการปิดดีลคว้าตัวมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสมาครอบครองโดยให้ได้ลายเซ็นและฟาบริเซโรเมโนเปิดเผยว่าในมุมมองของทีมขุนค้อนเวสต์แฮมสโมสรต้นสังกัดของเฟอร์นันพวกเขาไม่สนใจว่านักเตะจะเลือกทีมใดแต่พวกเขาสนใจจะเลือกขายให้กับทีมที่มีข้อเสนอจากทีมที่ยื่นเสนอสูงสุดเท่านั้นขณะที่ฝั่งทอตแนมฮอตสเปอร์ได้เคยเจรจากับเอเจนต์นักเตะมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุในเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะได้ในตอนนี้ซึ่งเข้าใจว่าเฉพาะส่วนนี้ตามหลังทีมปีศาจแดงอยู่ในเรื่องของนักเตะแต่ในเรื่องของสโมสรแดชบี้ตระหนักว่าความสามารถในการแข่งขันของเขาคือการทุ่มเปทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเฟนานส์เพื่ออยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแข่งขันโดยหวังจะเอาชนะแมนยูให้จงได้ในสงครามล่าลายเซ็นของเฟนานส์หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
9: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่ารอเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์

依然。每回你黑不往弯，跨上墙壁想看，将外面这个来变做内容虚伪。在他从跨上墙壁被你捏着。

0: สวัสดีวันพุธช่วงนี้มีปัญหาการนอนอยู่หรือเปล่าลองกินข้าวโอ๊ตก่อนนอนดูไหมครับเพราะข้าวโอ๊ตมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีลองดูนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาครับเจ้าของวิลล่ายืนกราม Morgan Rogers 100ล้านปอนด์ขึ้นไปไม่ลดด้วยอุณหภูมิเป้าหมายริมเส้นหลายตัวโดยมีทั้งมาร์ตี้ด้วยยินดีที่ขายให้ Daily Sport Exclusive News รายงานว่านาเซฟซาวาริสหนึ่งในเจ้าของสโมสรแอสวิลล่ามีความตั้งใจจะเพิกเฉยต่อทุกๆข้อเสนอที่สนใจโรเจอร์สเว้นแต่จะได้รับข้อเสนอที่สูงกว่า100ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งได้รับพิจารณาจากบรรทัดฐานของเอเลียตแอนเดอร์สันกับยานเดียวมองเด้เขาจึงมองว่าไม่มีเหตุผลใดที่เขาควรลดราคาโรเจอร์สลงและไม่มีสโมสรใดมาบีบการเจรจากับเขาได้โดยอูไนเอมเมอรี่มีงานในการเสริมทัพหลายตำแหน่งโดยเฉพาะปีกผู้จัดการทีมของวิลล่าเองชื่นชมอิบราฮิมเอ็มบายเย่ปีกของปารีสแซงต์แชร์แมงฮาวิบาสรวมถึงเกเบรียลมาร์ติเนลลี่ด้วยซึ่งอาร์เซนอลก็ยินดีปล่อยตัวเกเบรียลมาร์ติเนลลี่ไปให้กับแอสวิลล่าและเอมเมอรี่ก็ชื่นชอบนักเตะชาวบราซิลรายนี้มากเมื่อครั้งที่ร่วมงานกันในลอนดอนเหนือในช่วง18เดือนที่เอมเมอรี่คุมในทีมฤดูกาล 2018-2019 แต่เรื่องค่าเหนื่อยที่สูงของเขาก็น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการเงินที่วิลล่าต้องระมัดระวังแน่นอนว่าแอสวิลล่าต้องการเป้าหมายในตลาดหลายตัวซึ่งงบดุลทางการเงินและกฎของยูฟ่าทำให้วิลล่าไม่สามารถใช้จ่ายมากกว่าที่รับดังนั้นจึงจำเป็นต้องขายนักเตะออกก่อนเพื่อนำเงินมาใช้ไล่หนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ

0: สวัสดีวันพุธไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนี้อย่าลืมมอบพลังบวกให้กับคนรอบข้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มความสุขตลอดทั้งวันนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.นะครับมาเซโลเบียชากุนซือของอุรุกวัยออกมาวิจารณ์ทีมตัวเองอย่างตรงไปตรงมาหลังจอมทัพโหดได้เพียงเสมอแค่เปิด 2-2 ในศึกฟุตบอลโลก2026โดยได้ใหญ่ชาวอาร์เจนตินาไม่พอใจกับการเล่นขาดระบบของลูกทีมพร้อมยอมรับว่าผลเสมอครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาทีมที่ต้องเร่งแก้ก่อนลงนัดสำคัญต่อไปโดยทีมเล่นไม่เป็นระบบมากๆเราเดินหน้าบุกแล้วก็เปิดให้เขายิงเราได้ด้วยเราน่าจะชนะแต่ก็น่าจะแพ้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัยว่าอุรุกวัยมีตัวผู้เล่นดีกว่าแคปเวิร์ดแต่มันต้องแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยโดยเรามีคนจะเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องชนะสเปนให้ได้นี่คือความท้าทายมหาศาลสำหรับเราหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู่
10: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธรู้ไหมว่าสมองเองก็ล้าได้ต้องพักบ้างนะคะจะได้ดีขึ้น
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมี

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับโมเมนต์ที่เห็นกันมานานแล้วหลังอเล็กซิสแม็กซ์ลิสเตอร์กองกลางอาร์เจนตินาเดินไปสวมกอดเจ้านายเก่าอย่างเยอร์เกนคล็อปอดีตกุนซือเฮฟวี่เมทัลชาวเยอรมันหลังเจ้าตัวลาทีมหงแดงไปเมื่อ2ปีก่อนโดยอดีตกุนซือชาวเยอรมันรับจ็อบเสริมโดยมาเป็นพิธีกรร่วมกับโทมัสมูลเลอร์อดีตแชมป์โลก1สมัยและลีดิกสันตำนานนักเตะอาร์เซนอลในรายการฟุตบอลทีวีโดยหลังจบเกมอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0อเล็กซิสแม็กซ์ลิสเตอร์ได้เดินเข้ามาสวมกอดอดีตนายเก่าเยอรมันอย่างเยอร์เกนคล็อปกุนซือเฮฟวี่เมนทัลกระตุกเสื้อของแม็กอลิสเตอร์โดยที่กองกลางอาร์เจนตินาไม่ต้องบอกเจ้าตัวก็รู้รีบถอดเสื้อให้ทันทีพร้อมโพสต์ในอินสตาแกรมว่าขอบคุณในด้านของเยอร์เกนคล็อปก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมเขาเหมือนกันพร้อมชูเสื้อของแม็กอ้าโดยบอกหนึ่งในคอลเลคชันของผมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไกรเงี้ยครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่

0: สวัสดีวันพุธรักโลกแบบยั่งยืนได้ง่ายๆด้วยการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จำเป็นเน้น mix and match เสื้อผ้าที่มีอยู่เป็นแนวคิด slow fashion ที่คุณก็ทำได
1: ้สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับตราหมีแก้เกมเสนออัลเบเรสสลับกับยูเคเรสบวกเงิน 41-51 ล้านปอนด์ด้านปืนสนใจอย่างหนักแต่หนักเตะไม่อยากมาอังกฤษและตราหมีก็ไม่อยากขายไปบาซ่าดูแอตเลติโกมาดริดต้องการเจรจากับอาร์เซนอลเพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถเสนอฮูเลียนอัลบาเรสแลกเปลี่ยนกับเงินมูลค่า 41-51 ล้านปอนด์และแลกตัวกับวิกเตอร์ยูเคเรสกองหน้าของอาร์เซนอลสลับกันหลังไม่ต้องการขายอัลบาเรสไปยังบาร์เซโลนาตามรายงานของโคบหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
2: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
7: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธหายใจเข้าออกลึกๆช่วยลดความเครียดได้นะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: มาติดตามกับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต

0: สวัสดีวันพุธเตรียมผิวหน้าให้ชุ่มชื้นช่วยให้แต่งหน้าติดทนขึ้นพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-11 โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอเดินหน้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทักษะแรงงานในสาขาพนักงานนวดไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอเดินหน้ายกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทักษะแรงงานในสาขาพนักงานนวดไทยยกระดับมรดกโลกสู่มาตรฐานสากลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายสมัติปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศโดยระบุว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการยกระดับแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะการนวดไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในการสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั่วโลกว่าพนักงานนวดไทยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริงนอกจากนี้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้มอบเครื่องหมายรับรองให้แก่ผู้ประกอบการร้านนวดไทยจำนวน2แห่งได้แก่ร้านไทยเวิลด์สปาและร้านอมรีสปาในฐานะสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานคุณภาพและยกระดับบริการนวดไทยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: ผ่านมา94ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475จากสมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณสรทัณฑ์เถมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: วันที่24มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองของไทยวันหนึ่งเพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถือเป็นวันที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันนั้นมีคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนำกำลังทหารและพลเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินและมีการใช้ธรรมนูญการปกครองสยามแม้จะเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินราชการแต่ยังคงดำรงความหมายเชิงประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ไว้รายละเอียดบางเนื้อหาได้มีการเรียกวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475เป็นวันแห่งการปฏิวัติสยามหรือบางก็เรียกว่าการอภิวัตสยามโดยมีผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลกตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกคือฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรในปี2475และนับตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึงปี2569ถือได้ว่าเหตุการณ์นี้ได้ผ่านมาแล้วถึง94ปีสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
7: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุงชนสวัสดีค่ะ
11: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
4: Easpiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วถ้ามีงานที่ค้างอยู่ค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดใช้ชีวิตให้เอนจอยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: อังคารคลุมโปง X
1: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
0: แค่คิดถูกต้องไหม
1: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กินเนาะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินเนาะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูน
6: กินเนาะสปูน

0: ของแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค
4: ่
3: ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นยืนยันกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่มสว.ล็อกกุญแจ2ชั้น2ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง